นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio ถ้ายังเฟรมไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ลงเพลาะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพลาะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพลาะกับเราได้ที่0840456862

ตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP FM Unlimited Music Station เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862คุณกำลังฟัง BP Radio

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

ุณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา 084-045-6862

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูพีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: whatever you want ทุกจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับยูดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

ีแทนอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกันที่

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับตอนเราเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้กับดีเจวินนะครับดีเจทันที่ BP Radio กับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยนะครับวันนี้เจอกันวันที่7เดือน7คุณผู้ฟังวันนี้วันที่7เดือน7นะครับวันนี้ในหลายคนซื้อสินค้าหรือยังเอ่ยนะครับวันที่7เดือน7ไงปกติ7เดือน7เนี่ยเขาต้องมีการจัดโปรโมชั่นเนาะจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมจัดแพ็คเกจต่างๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้เลือกซื้อเลือกหากันซึ่งดีเจก็กำลังจะซื้อ เร็วๆนี้นะดูท่าจะได้จ่ายหนักอีกแล้วรอบนี้นะฮะแหมนะครับมาเซฮายกันบ่ายนี้ใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้ครับอยู่กับยำปูม้า7ยอดนะครับร้านยำปูม้า7ยอดนะฮะแล้วก็ร้านเจี่ยวข้าวต้มบัตรเดี่ยวนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านนี่เลยนะครับยำปูม้าจะยอดข้าวต้มบัตรเดียวแล้วก็ทรูดีแท็กด้วยให้การดูแลกันนะครับอ่ะกำลังไล่อ่านข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาอยู่เอามาทักทายกันดีกว่าวันนี้ที่คุณผู้ฟังจะได้ส่งเพลงเข้ามา มีใครที่ทักทายกันมาแล้วนะฮะเซฮายฮัลโหลเข้ามาได้เราจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับบ่ายนี้เลยนะครับทักทายทางแชทนะครับพี่สิทธิ์บอกว่าผมขอเพลงตายเวอร์ชันโจอี้นะฮะมีตลอดเพลงนี้ขอเสิร์ชหาก่อนนะตายของใครอ่ะโจอี้ภูวศิษฐ์เหรอฮะทักทายพี่เดียวด้วยกันละกันนะครับทักทายตอนบ่ายร้อนๆครับดีเจวันนี้ขอเพลง I Will Never Dance Again นะครับของ Raptor นะฮะดีเจนะครับทักทายมาสำหรับพี่เดียวนะพี่สิทธิโชคภูมิศิลานานะครับขอเพลงให้พี่ต้าหน่อยครับอกหักบ่อยมากครับเมียไม่ให้มีแฟนใหม่เมียไม่ให้มีแฟนใหม่เลยพี่ต้าปะท้อตายแล้วนะฮะเมียไม่ให้มีแฟนใหม่เห็นไหมมีเมียก่อนก็อย่างเงี้ยเนาะอยู่เป็นโสดดีกว่านะฮะพี่สิทธิโชคอันนั้นไปไหนอ่ะน้อนหัวร้อนไปไหนไปอยู่กับใครตาน้อนหัวร้อนเนี่ยไปอยู่กับใครที่ไหนหายหน้าหายตาไปเลยหลานพี่นะนะครับทักทายพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ด้วยกันละกันนะฮะเซฮายครับดีเจวินขอเพลงคนข้างเคียงของฟรุตตี้ด้วยกันละกันนะฮะ KKK คนข้างเคียงนะครับพี่ช่างหลงชัยนาทขอเพลงมาด้วยครับวันนี้ส่งภาพบ้านสวยๆมาให้ดูนะฮะบรรยากาศสะอาดสายรถไฟชุมทางบ้านพาชีนะอยุธยาครับเมื่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเมื่อวานพอดีเมื่อวานขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวก็เลยแวะถ่ายภาพสวยๆนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับใครไปเที่ยวไหนโซนอเมริกามาได้นะนี่ธรรมชาติเลยนะรถไฟนี่ถือว่าอะไรเป็นรอยที่คลาสสิกมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวนี้รถไฟต้องบอกว่าคนก็ขึ้นกันน้อยลงเนาะแต่ส่วนมากคนจะขึ้นคือไปเที่ยวมันมีช่วงสัปดาห์หนึ่งครับแล้วฮะคนจีนนะฟังฮะขับมาเที่ยวเชียงใหม่อ่ะเขานั่งรถไฟไปเที่ยวนะเขาไปชมบรรยากาศคือลำพูนกับเชียงใหม่มันไม่ไกลกันแค่ข้ามน้ำปิงไปนะแค่ข้ามฝั่งไปเนาะก็คือเขาจะนั่งรถจากเชียงใหม่เนี่ยข้ามไปลำพูนแล้วก็นั่งลำพูนกลับมาเชียงใหม่แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะถ่ายภาพลงโซเชียลอะไรเงี้ยจะเป็นพวกกลุ่มสาวๆจีนเขามาเที่ยวที่เชียงใหม่กันอันนี้พี่ช่างหลงส่งภาพไปแกแบบว่าเมืองเก่าโบราณนี่เนาะมาให้ดูสวยงามทีเดียวนะครับทักทายพี่เฟิร์สได้เลยกันครับขอเพลงคิดอะไรอยู่ของอิทธิเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีอิทธิมีเพลงนี้ด้วยเหรอพี่นะฮะพี่โอ้ว่าแย่จังนะขอเพลงอย่าเลยของพี่รัตสุนิสานะฮะพี่อ้อมพี่นะพี่อ้อมพี่รัตนะฮะพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมนะครับดีเจวินครับวันนี้ขอเพลงความเสียใจให้กับพี่โดพี่ที่พาประเทศโปรตุเกสตกรอบฟุตบอลโลกเลยครับโอ้โหกลับบ้านแบบไม่มีถ้วยอีกแล้วเอาอย่ามองตะถ้วยทองไปแทนแล้วกันนะฮะแต่ก็ยังมีดีครับมีถ้วยยูโรนะฮะยิ่งใหญ่กว่าบอลโลกอีกนะฮะแหมวันนี้ขอเพลงที่ว่าของพอร์ตแล้วกันแสดงว่าแอบเสียใจสิใช่ไหมเป็น FC ใช่ไหมฮะพาโปรตุเกสนะครับตกรอบฟุตบอลโลกนะครับสุดแล้วเป็นไงบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะนะครับก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันเนาะนะฮะพี่อู๋ณัฐพลนะครับสำหรับอู๋สวัสดีครับพี่อู๋ขอเพลงใจสั่งมาอากาศที่บางใหญ่ร้อนครับร้อนหลายๆนะครับอากาศร้อนแล้ววันนี้เชียงใหม่อากาศเย็นนะอากาศเย็นเพราะว่าฝนมันตกนะฮะตกสักที่หนึ่งแต่อากาศเย็นสบายสบายเลยวันนี้นะฮะกุ๊กไก่สวัสดีด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงในค่ารายงานตัวแน่ใจว่ารักของมินอัธวดีด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะทักทายอาเมรอบบ่ายแล้วกันจ้ะทักทายสาวอาเมด้วยวันนี้เป็นวันทานาบาตะนะครับเทศกาลขอพรจากดวงดาวของญี่ปุ่นนะครับทานาบาตะฮะนะฮะโดยโมริโคโกโร่โคลันคุงนะฮะพี่ตั้มแม่พริกลำปางสวัสดีครับขอเพลงซึมเศร้าของโซคูเนี่ยฮะซึมเศร้าของโซคูนะครับพี่จุ้ยพังงาฟังพังงาบอกกำลังฟังอยู่ครับดีเจนะครับสวัสดีพี่
ต้นคุงบ่าวเหนือนะฮะขอเพลงผู้ชนะของพี่เสกกันแล้วกันครับมอบให้กับแฟนรายการทุกคนให้ขอให้เฮงปังๆกันคนนะฮะต้นคุงบ่าวละปูนนะฮะบ่าวละปูนแต่อยู่ต่างประเทศเนาะบ่าวละปูนแต่อยู่อิสราเอล แหน่ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีพี่ทิวนะครับจากพี่ออนเชียงใหม่ด้วยกันแล้วกันนะครับพี่ทิวเซฮายนะครับทักทายนะครับพี่อุดีพลังกูลครับจากลำปางโรงพยาบาลศูนย์ลำปางทักทายช่วงบ่ายครับดีเจขอเพลงนางอะไรอ่ะนางฟ้าคืนเดียวเหรอฮะนางฟ้าคืนเดียวของพี่ไทเปอร์ด้วยกันละกันนะฮะทักทายมาในช่วงเวลานี้กันละกันนะบ่ายโมงห้าสิบเอ็ดนาทีเซฮายมาพี่สิโชคว่าไปเป็นปุ๋ยไหนไม่รู้ครับหมายความว่าไงได้เป็นปุ๋ยไหนไม่รู้คือหมายความว่าไปไหนไม่รู้เนาะไปไหนไม่รู้นะฮะพี่ธงชัยทองประเสริฐนะครับทักทายยามบ่ายครับอากาศแปลกๆครับวันนี้นะฮะทักทาย FC ด้วยละกันวันนี้ขอเพลง อกหักมารักกับผมด้วยนะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่เอกนรินทร์1978ซื้อตอนบ่ายครับดีเจวินนะครับขอเพลงห่วงใยเหลือเกินของแสงปฏิวัติด้วยนะฮะได้เลยพี่จัดให้นะฮะยุค90เนาะตันเดินมาแล้วพี่โอมาแล้วครับไปเก็บลำไยมา7วันนะไปเก็บลำไยแล้วอ่ะนะฮะวันนี้ขอพักนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเลยครับนะฮะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเมืองนะฮะขอเพลงน้ำลายซิลิฟูด้วยกันละกันนะฮะเท่าแก่แล้วไหนเก็บลำไยทำไมก่อนฮะนะครับลาพิธงบารายงานตัวด้วยนะครับขอเพลงที่เดิมโบเรโต้เข้ามาด้วยนะฮะอันนี้คือข้อความที่เซตที่ส่งมาในเซตนี้นะครับตอนแอปโฟนทักทายนะครับดีเจวันนี้ที่บ้านถวายร้อนเหรอฮะอ๋อเหรอมันร้อนเหรอในเวียงมันคึ้มนะทักทายมานะฮะต้นแอปโฟนนะครับวันนี้ขอเพลงอะไรอ่ะเพื่ออะไรเหรอฮะวงซูคอนนี่นะเพื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับเพลงที่ต้นแอปโฟนนะฮะฝากเข้ามาด้วยกันแล้วกันนะฮะทักทาย PTBNN นะทักทายครับดีเจทีมงานพุทธประติมาขอเพลงคู่กันของสครับด้วยกันแล้วกันนะฮะนะฮะได้เลยนะฮะพุทธปฏิมานะครับเซฮายเข้ามานะฮะกับช่วงเวลาบ่ายนี้ข้อความมากันเพียบทีเดียวนะครับแหมไหลเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับลุงแป๊ะขอเพลงคำมักง่ายของมิลลี่โอแกนด้วยนะครับวันนี้มาไวแฮะแหมวันนี้มาไวแฮะนะฮะมาเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ่ายนี้กับช่วงเวลานี้เลยนะเมื่อกี้พี่อะไรนะเดี๋ยวก่อนดีกว่าอยากฟังเพลงอกหักเหรอครับพี่ต้าอกหักของบอดี้สแลมอ่ะนะงั้นเปิดให้ก่อนก็ได้อะเดี๋ยวขอตั้งเพลงเตรียมเพลงก่อนนะที่คุณผู้ฟังนั้นส่งมานะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยกับที่นี่ BP Radio นะครับทักทายกันได้นะครับอย่าลืมโดเนทกันด้วยนะใครมีโดเนทก็ฝากมาได้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะฮะ0840456862นะครับ0840456862นะครับฝากโดเนทมาได้เลยลุงแป๊ะมาไวได้ฟังเพลงไม่โดนด่าใช่ครับวันนี้มาไวแต่เขามาไวนี่ใช่ว่าเขาจะฟังตลอดนะพี่เดี๋ยวเดินไปท้ายสุดเดี๋ยวเดินไปเล้าไก่เล้าเป็ดนะฮะเดี๋ยวเดินไปเล้าเป็ดเล้าไก่นะครับได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างนะครับ อาเซฮายกันมาช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยนะครับเซฮายด้วยวันนี้พี่ข้าวเปล่ากินอะไรวันนี้สวัสดียายเฟิร์นกับย่านำชัยด้วยกันแล้วกันนะฮะไม่เปิดยายเฟิร์นเอาเพลงโปรติยายเฟิร์นนี่นะผีบ้าผีบอยายเฟิร์นนี่มันเป็นคนแบบโรคจิตคุณฟังใครสนใจคนผีบ้าบ้างอยู่บ้านโฮงละปูนนะฮะอยู่บ้านโฮงลำพูนนะฮะกินยาโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะขอเพลงรักกันได้หรือเปล่าของยังโอมนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะสวัสดีก้อยลาดพร้าวด้วยนะครับขอเพลงคิดอันตรายของออยแสงเฟิร์นกับย่านำชัยด้วยกันแล้วกันนะฮะไม่เปิดยายเฟิร์นเอาเพลงโปรติยายเฟิร์นนี่นะผีบ้าผีบอยายเฟิร์นนี่มันเป็นคนแบบโรคจิตคุณฟังใครสนใจคนผีบ้าบ้างอยู่บ้านโฮงละปูนนะฮะอยู่บ้านโฮงลำพูนนะฮะกินยาโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะขอเพลงรักกันได้หรือเปล่าของยังโอมนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะสวัสดีก้อยลาดพร้าวด้วยนะครับขอเพลงคิดอันตรายของออยแสงสินด้วยนะฮะวันนี้มาแปลกไง

มั้ยพี่จานมันเล็กๆน้อยๆนะพี่นะพี่ข้าวเปล่าต้อง2จานมันอย่างต่ำนะฮะ2จานมันอย่างต่ำดูจากหุ่นแล้วนะฮะยายเฟิร์นว่าถึงจะบ้าแต่ก็น่ารักเด้อนะฮะถึงจะบ้าแต่ก็บ้าแต่เน้อถึงจะบ้าแต่ก็ส่วนปรุงเน้ออย่างเงี้ยดีกว่าเนาะเฟิร์นเนาะยายเฟิร์นส่วนปรุงนะฮะเอิ้นเข้ามานะฮะ

ธอบอกว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอนะฮะอย่าเลยอย่าให้ดีอย่าให้ทุกอย่างมันแย่ลงถึงแม้ว่าตอนนี้จะอกหักนะครับจะอกหักจะมีปัญหาแต่ว่าพรุ่งนี้ยังเดินหน้าต่อไปได้บางคนนี่อกหักแล้วเหมือนชีวิตจะตายแต่เข้าใจนะในฟิลนั้นเนาะหลายๆคนน่าจะเคยผ่านจุดนี้ประเด็นนี้มาก่อนนะครับเนาะสวัสดีพี่บอยนะครับจากศรีราชานะครับว่าสวัสดีครับดีเจพี่บอยติดตามดีเจวินมานานอย่างติดตาม BP Radio มานานอย่างเอ่ยเห็นเพิ่งแอดไลน์เมื่อสักครู่นี้นะครับนะทักทายมากับคาวาซากินะฮะแล้วก็น้องโดนัทด้วยครับคาวาซากินะคันเบิ่มเทิมทีเดียวนะฮะนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้เล่นฮะกับเพลงนี้คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะข้อความยังมาเรื่อยๆพี่รับมาวันนี้ขอเพลงจงหนีไปใจหนีปงก็แล้วกันนะฮะ

พี่วูดดี้ทักทายไปแล้วหูไม่ฟังเหรอฮะพี่วูดดี้กับลุงแป๊ะมันคล้ายๆกันมันจะทับคนเหนือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงวะภาษาเหนือเขาเรียกว่าอะไรดีนะฮะฟีลแบบเป็นจ้าๆหยิ่มๆหน่อยอ่ะเป็นแบบว่ายังไงดีอ่ะพี่สวัสดนะฮะสลึมสกึมเป็นแบบว่าหน่อยอ่ะฮะทักแล้วไม่รู้เรื่องเงี้ยอย่างลุงแป๊ะนะฮะเปิดเพลงผมไปหรือยังดีเจอ่ะเหมือนยายก้อยอ่ะฮะเปิดเพลงไปแล้วไม่ได้ฟังกำลังเล่น Facebook อยู่อะไรเงี้ยนิดนึงหรือจะเลอร์หน่อยนะฮะ3คนนะพี่อุดดี้ลุงแป๊ะนะยายก้อยเนี่ยพอๆกันนะ3คนนั่นนะฮะทักแล้วไม่รู้เรื่องเปิดเพลงแล้วไม่ฟังนะฮะหรือบางครั้งพอดีฟังอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเพลงตัวเองออกอยู่นะฮะประมาณนี้มีจริงนะคนประเภทนี้มีจริงนะฮะมันเคยมีครั้งหนึ่งจะเล่าให้ฟังดีเจเขาขอเพลงจำไม่ได้เพลงผู้หญิงฮะเป็นผู้หญิงนะขอเพลงเข้ามานะฮะแล้วดีเจกำลังเปิดเพลงเขาอยู่นะฮะอยู่ทักมาดีเจครับเปิดเพลงหนูหรือยังครับเอ้าพี่กำลังเปิดเนี่ยจบพอดีจบตอนไหนครับไม่เห็นยินเลยคือช่วงที่เขาทักมามันเป็นช่วงเพลงจบพอดีอ่ะปึ้งจบพอดีอ่ะจบไปนะฮะกับเพลงนี้ไม่ได้ยินเลยค่ะอย่างเงี้ยว่าไม่ได้ยินยังไงก็จบไปไม่กินเองนะหนูฟังตลอดนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะใส่หูฟังฟังตลอดเลยค่ะเพราะว่าคนตึงๆนะฮะอันนี้พี่อูดี้เขาพูดเองนะดิฉันไม่ได้พูดนะตึงๆนะมันต้องบอกกอกลนหัวสกรรมนะฮะพิสวัตรส่งภาพเมนเผาศพมานะฮะตายแล้วเมื่อวานในดิจิบินส่งภาพเมนเผาศพดิจิทันส่งพวกภาพเมนเผาศพที่ถ่ายติดวิญญาณไปให้พิสวัตรดูแล้วพิสวัตรเขาไม่เชื่อนะฮะพิสวัตรเขาไม่เชื่อคือบอกว่าดิเจนี่ภาพนี้จัดฉากภาพนี้ปลอมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันพี่นะฮะเพราะพิสวัตรเนี่ยเขาจะทำเมนเผาศพนะฮะคือหมายว่าจะทำเมนคือทำจริงๆทำเมนเผาศพจริงคือแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรวิศวกรเนาะที่ออกแบบสร้างเมนเผาศพอะฮะเขาจะอยู่กับเมนอยู่กับป่าช้าอะไรเป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่เชื่อยังก็ไม่เชื่อร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เชื่อนะฮะคือจะเอาผีมายืนตรงๆพี่สวัสดิ์เขาไม่เชื่อไม่ใช่ผีอันนี้ไม่ใช่ผีอย่างเงี้ยคือเดินมาต่อตัวมาจองหน้าไม่ใช่ผีก็จะเป็นฟิลนั้นนะครับจริงๆก็สุดบรรยายละนะฮะนี่ส่งภาพให้ดูนะครับไปทำป่าช้าไปสร้างเมนหลายที่ทีเดียวนะครับก็ส่งภาพให้ดูนะฮะถ้าคนที่ไม่เชื่อนี่ไม่ต้องไปอันลบเล้าลบหลืออะไรเลยคือก็จะไม่เชื่อเลยทันทีเลยนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าเบสิกครับเบสิกครับไปทำเมนที่เป็นกองฟอนก็มีเหมือนกันเมนกองฟอนที่เป็นที่เป็นเมนที่ไม่ใช่เมนเผาศพที่มันเป็นแบบปล่องอะฮะทางภาคเหนือจะมีเยอะนะครับเป็นเมนที่เป็นแบบลานนะครับแล้วก็มีทางบันไดขึ้นไปและจะมีตรงกลางช่องให้เอาหีบศพวางแล้วก็เผาแบบสดๆเลยให้เห็นภาพเลยก็มีเหมือนกันเรียกว่ากองฟอนนะฮะก็มีเหมือนกันทางภาคเหนือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งพี่สวัสดิ์ก็ทำแบบนี้เยอะมากเลยทำแบบชีวิตประจำวันคือเดินเข้าออกป่าช้าปกติอะประมาณนั้นนะครับพี่ต้นคงเบาเนื้อบอกว่าดีเจครับเขาเรียกว่าคนบอกหูฟ้าครับดีเจอ๋อตะเกียนะคนบอกหูฟ้าหูฝนนะคนบอกหูฟ้าเนาะสวัสดีเอชแอมพาร์คนะจ๊ะฟังทุกวันครับแต่ไม่ทักครับดีเจนะครับทักมาด้วยจะได้รู้ว่าฟังอยู่นะครับกระต่ายพี่เพชรด้วยกันฮะอยากฟังมูฟออนครับดีเจกำลังไปทางแม่ริมนะฮะตันเนิร์นนะฮะรักแท้ดูแลไม่ได้ครับพี่ออโต้อยากฟังนะครับโปเต้โปเต้หัวฝนตกไปปล่อยครับดีเจรายงานตัวที่เดิมเน็ตฟรีค่าไฟฟรีที่ห้องสมุดลำปางนะฮะนี่ครับช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับวันนี้ส่งภาพเซลฟี่มาดูด้วยกำลังซ่อมรถอยู่นะครับวันนี้ไม่ได้ขอเพลงเลยครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ขอเพลงเลยครับทีมงานขอเยอะละขอให้ฟังทุกเพลงแล้วกันวันนี้งานซ่อมเกียร์ครับฟอร์ดเอ็กโซเหรอฮะสปอร์ตเดินหน้าได้ถอยหลังไม่ได้ชุดกลไกพบปัญหากำลังแก้ไขลูกค้าอยู่นี่มีการรายงานมาให้ทราบเลยนะฮะซ่อมรถก็ส่งมาได้นะครับก้อยว่าก้อยจะหายไป8เดือนจะงอนกันนะฮะอย่าก้อยนะฮะพี่กะละบังหาสวัสดีครับขอเพลงกีตาร์คิงหน่อยครับเมื่อวานลืมเปิดฮะอ๋อจริงเหรอพี่นะครับลุงแป๊ะว่าดิฉันครับขอเสียงม้าหน่อยฮะแล้วก็พี่นัทบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงตื๊ดนะของกระแตด้วยกันละกันครับพี่เซโชปัญญางามบอกว่าคำว่าตึงๆกับผีซึ่งมันความหมายเดียวกันก็ครับผีซึ่งกะผีซึ่งว่าผีสั่งผีซึ่งเอ๊ะไม่แน่ใจเอ็กโคสปอร์ตนะฮะไม่ใช่เอ็กโซสปอร์ตนะพิมพ์ผิดนะพี่นะ ECO ครับเอ็กโคสปอร์ตนะฮะนะครับมาทักทายกันมาหลายเพลงทีเดียวนะครับนะ

ทักทายพี่ประดิษฐ์ขอเพลงใจบราซิลหน่อยครับอิสราเอลไม่ใช่สิพี่พักดีพี่พักดีพี่พักดีนะฮะจากอิสราเอลนะครับ

0: นี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยเลยกันนะครับทักทายบ่าย2เป็นทางการทักทายคุณผู้ฟังทางบนทริกด้วยนะครับที่เพิ่งมาถึงณเวลานี้นะทาง FM 90 MHz นะฮะตอนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการกับที่นี่ BP Radio นะครับกับวันนี้ครับวันที่7เดือน7 77 77นะฮะเมื่อก่อนมันจะมียายี่ห้อหนึ่งนะพี่ EPO เนาะชื่อว่าแม็ก77ตอนนี้ยังมีขายอยู่ป่ะพี่สวัสดิ์แม็ก77เก่ามากนะฮะแม
1: ่คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: และเช่นเคยช่วงนี้ด้วยกันกับ True ด้วยนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงนี้ครับ
2: รอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้

0: การอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ยิ้มรับของขวัญไปด้วยกันใครใช้ซิม True และ Dtac อยู่นะครับสามารถไปกดรับของขวัญได้นะในหน้าแอปพลิเคชันของ True เขาจะมีโบนัสนะอย่างเช่นเน็ตฟรีโทรฟรีหรือว่าแลกซื้อของกินต่างๆในร้านเซเว่นนะฮะก็จะมีให้มากมายก็สามารถที่เข้าไปกดรับรายละเอียดต่างๆได้นะครับฝากด้วยกันนะร้านยำปูม้าจัดยอดช่วงนี้นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ช่วงนี้เขาจัดโปรนะฮะในช่วงของบอลโลกด้วยนะครับทานอาหารครบ 1,000 บาทนะครับสั่งเมนูยำสั่งส้มตำสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มโค้กคาคูล่าเนี่ยฮะครบ 1,000 บาทต่อโต๊ะนะฮะคุณผู้ฟังรับไปเลยสิทธิในการซื้อเสื้อยืดนะครับจากโคคาคูล่าฟีฟ่าเวิลด์คัพนะครับฉลองในช่วงของเทศกาลบอลโลกปีนี้นะฮะเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นทำเฉพาะ4ปีครั้งหนึ่งนะฮะเป็นเสื้อยืดของโค้กนะฮะสีแดงสดใสเขียนว่าฟีฟ่าเขียนว่า Play the Game นะโคคาคูล่านะครับซึ่งเป็นเสื้อที่บ่งบอกถึงการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลบอลโลกปีนี้ว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะฮะในปีนี้ไปแลกซื้อกันได้นะครับที่ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะเป็นแค่ผืนละ99บาทนะฮะเป็นเสื้อผ้าเนื้อดีลิขสิทธิ์แท้ของโคคาคูล่าเลยนะครับเฉพาะสาขาหลักนะใครฟังอยู่เชียงใหม่แวะไปใช้บริการได้ครับส่วนแฟรนไชส์จะไม่มีโปรนี้นะฮะฝากด้วยแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีนะครับเมนูหมูหมึกกุ้งเมนูปลาเมนูหมูกรอบนะฮะน้ำเลี้ยบเมนูผักที่นี่มีครบครันเลยนะฮะพร้อมเสิร์ฟจะเป็นทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นการทานกับข้าวต้มก็ได้นะฮะหรือจะสั่งกลับบ้านได้หมดเลยที่นี่พร้อมดูแลคุณที่ร้านเจ๊ยาวทั้ง2สาขาข้าวต้มบาทเดียวครับแยกหลุยส์สันกำแพงนะฮะโครงการ M Sport ด้านหลังเป็นสนามกอล์ฟนะครับด้านหน้าจะเป็นร้านอาหารจะเป็นโซนร้านค้าต่างๆแวะไปนั่งทานกับข้าวได้ทานอาหารได้4โมงเย็นเป็นต้นไปถึงดึกๆเลยนะครับและก็ลงไปถึงที่สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์ค2ชั้นห้องแอร์เย็นๆช่ำๆเลยแวะไปใช้บริการได้ทั้ง2สาขากับร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัดเดียวกันได้เลยครับนะฝากด้วยจ้าอ่ะมาทักทายกันต่อบ่ายนี้เมื่อกี้ทักกันไปก่อนบ่าย2มีคุณผู้ฟังทักมากันเยอะเลยคุณผู้ฟังนะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก่อนทางที่บุญธริจะตัดสัญญาณเข้าช่วงบ่าย2ดีเจทักทายแฟนรายการในแอปกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมีเพิ่มเติมเข้ามานะฮะพี่สองสวัสดีครับเชียงดาวยังครึ้มอยู่ครับวันนี้เชียงดาวเชียงใหม่นะทางสายเหนือนะฮะเหมือนกันพี่ขอบคุณพี่ธงชัยด้วยฝากโดเน็ตมาเหรอพี่ฮะใช่ครับพี่ฝากโดเน็ตมาใครจะฝากโดเน็ตก็สามารถโดเน็ตได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะครับ0840456862นะครับ0840456862นะจ๊ะฝากโดเน็ตพร้อมเพย์มาได้เลยที่บัญชีเบอร์นี้เลยนะครับแล้วแต่จิตศรัทธาเลยก็จะเป็นค่าไฟเนี่ยคุณผู้ฟังดีเจมันจะได้เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่อีกละตอนนี้กำลังดูโปรโมชั่นอยู่นะครับว่าตัวไหนมีส่วนลดบ้างนะฮะจะเปลี่ยนในคอมพิวเตอร์ห้องจัดรายการใหม่ไม่มีปัญหานะฮะเนาะนะครับสามารถโดเน็ตมาได้นะครับจะได้มีเพลงดีๆแบบนี้นะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะบัญชีโดเน็ต0840456862ครับชื่อบัญชีธันวานะชื่อดีเจวินเองธันวานะฮะก็สามารถที่จะฝากโดเน็ตมาได้หรือใครจะโดเน็ตผ่านทางทรูมันนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับใครมีสตางค์ในทรูมันนี่เนาะก็สามารถโดเน็ตได้เหมือนกันครับเบอร์เดียวกัน0840456862นะจ๊ะจะสอบถามโทรศัพท์ขอเพลง SMS ได้หมดเลยสอบถามลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โดเน็ตใช้เบอร์เดียวกันฮะ0840456862นะครับนะฮะทักทายนะฮะทางแชทนะฮะพี่โอส่งภาพมาตุ๊กตานะฮะเมื่อก่อนนี่เล่นทามาก็อตนะฮะทามาก็อตจิเป็นที่มาของก็อตจิไงพี่ก็อตจิเธอเที่ยวไทยอ่ะพี่สิโชคบอกว่าดีเจครับยำปูม้าจัดยอดมียำเตาครับแกงมะหนุนยำเตาอ่ะนะฮะอันนั้นต้องไปถามไอ้นะครับของกินบ้านเฮาเลือกเอาเตอร์นาต้องไปถามนั่นแหละนะฮะของกินบ้านเฮาเลือกเอาเตอร์นาเป็นของปื้นเมืองนะนะฮะพี่สุนทรสวัสดีครับโอ้พี่สุนทรตัดผมมาเลยพี่โอ้โหทรงผมใหม่นะฮะหลังคาบ้านใหม่นะฮะดูหนุ่มลงตั้งเยอะทีเดียวนะฮะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยคลาสสิกเท่าไหร่พี่ต้องผมปิดหน้าปิดตาดีแล้วนะฮะขอเพลงเสียสาวที่สนหอมมาหำเมาะเนี่ยอ้อนผีบ้ามาหำเมาะนะฮะขอเพลงเสียสาวที่สนหอมนะฮะมาต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่ธงชัยนะครับฝากด้วยมาเลยเรียบร้อยนะครับอ่ามา เรามาเปิดเพลงกันดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงแป๊บหนึ่งเพราะว่ามากันเยอะหลายข้อความเดี๋ยวจะหาข่าวต่างๆมาไล่ฟังกันบอกว่าเล่าเรื่องผีด้วยดีเจนะฮะ hey. ไหนใครเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยมีไหมฮะ hey. นอกจากพี่สวัสดิ์หนึ่งคนและที่ไม่เชื่อเลย 100% นะฮะพี่สวัสดิ์เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยนะครับพี่สวัสดิ์เป็นคนพุทธใช่ไหมฮะแต่ไม่เชื่อเรื่องผีเนาะแปลกดีคนพุทธแต่ไม่เชื่อเรื่องผีงงนะฮะโปเต้ว่าของกินบ้านเฮารอฟังเจมี่ฮองเนี่ยรอฟังเจมี่ฮองนะฮะรอคืนนี้เหรอโปเต้เดี๋ยวรอนะของกินบ้านเฮาเนาะเป็นของปื้นเมืองเป็นเรื่องสบายล้วนสปามากมีนะฮะพี่สุนทรจะตัดผมให้เหมือนกับตันช้างเหรอครับดีเจสงสัยอยากจะผมสั้นเหมือนกับตันช้างแน่ๆเลยทรงพี่สุนทรนี่คล้ายๆกับตันช้างเหมือนนะทั้งหุ่นรูปร่างทรงคล้ายๆกันเลยฮะไม่แน่นะพี่นะถ้าหากว่าไปกระทบใกล้ๆลำไยอาจจะมีหวั่นไหวก็ได้นะพี่นะลำไยอาจจะมีหวั่นไหวนะฮะ

0: แล้วละครับหนึ่งเพลงมันนะฮะจากนี่เลยโซคูโซจึ้งนะฮะ
1: พี่สุนทรส่งภาพมาวันนี้ตัดผมใหม่จะก๊อปปี้เป็นพี่ช้างลำไยล่ะฮะใส่แว่นดำระวังมืดฟ้ามืดฝนนะพี่นะใส่แว่นดำนี่มองไม่เห็นทางเอ้ยฝนตกหรือเปล่าทำไมมืดจังเลยนะอ๋อลืมถอดแว่นนะฮะทักทายอะไรกันทักทายพี่อ้อยจะสั่งกำแพงด้วยเพิ่งมาวันนี้วันแรกนะครับลืมวันลืมคืนไปเลยนะฮะลืมวันลืมคืนไปเลยนะฮะนี่คนหนึ่งนะฮะเป็นเกอะๆมากๆนะสวัสดีพี่สุภัทด้วยกันละกันนะครับทักทายครับดีเจวันนี้กินกะหรี่ฮะอุ๊ยกะหรี่อ๋อขนมกะหรี่ไส้เผือกโยโย่บดๆล่ะฮะโอ้โหสุภัทนะฮะมาทักทายช่วงนี้กันกินอะไรส่งมานะจ๊ะลืมวันลืมคืนพี่อ้อยสวัสดีพี่มิกกี้วันซ่าด้วยกันนะฮะขอเพลงหน่อยครับเมื่อวานฟังเรื่องผีเลยนึกถึงเรื่องนี้ครับห้องสุดท้ายของเอสุภารัตน์นะอ๋อเพลงนี้จริงๆมันมีแค่2เพลงหลักๆล็อกเนาะที่เขาทำมาสมัยก่อนไม่704ก็เพลงเนี้ยนะฮะก็คือเพลงของเอนี่นะพี่อ้อยว่าฟัง YouTube เพลินไปหน่อยนะฮะแหมคนเฒ่านะฮะพี่สวัสดีวันนี้เจวินครับดีเจทันครับเมื่อกี้พูดเรื่องผีใช่ไหมคิดว่าไม่เชื่อนะเรื่องผีแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อของคนนะอื่นนะฮะความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะดีเจเป็นพุทธเชื่อในหลักธรรมคำสอนเออนะแต่หลักธรรมคำสอนของพุทธมันจะมีเรื่องของพุทธผีปีศาจด้วยนะพี่เออแต่ว่าเราเชื่อในเรื่องราวของหลักธรรมอย่างเดียวใช่ไหมหลักธรรมเรื่องการปฏิบัติดีทำชั่วทำบาปอะไรเงี้ยเนาะนะฮะแต่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางวิญญาณนะฮะใช่ไหมพี่สวัสดีใช่ไหมพี่สวัสดีพี่สวัสดีเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อแล้วก็เชื่อว่าตายแล้วคือจบเลยใช่ไหมพี่ตายแล้วคือจบใช่ไหมตามความเชื่อของพี่หรืออย่างไรนะเชื่อว่าถ้าเสียชีวิตแล้วคือร่างกายคือจบแล้วเผาสังขารคือตายคือจบไม่ได้มีร่างวิญญาณออกมาไม่สามารถจะกลับมาไม่สามารถมาให้เห็นระยะได้แล้วใช่ไหมฮะตามความเชื่อของพี่สุสวัสดิ์จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าความเชื่อแต่ละคนก็แตกต่างออกไปเมื่อก่อนนี่จะเป็นก็เชื่ออย่างเงี้ยเชื่อว่าถ้าสูญเราตายแล้วคือจบจึ้งจบจือไปเลยไม่มีอะไรแล้วคือมันจบไปละแต่พอเราได้เห็นอะไรแปลกๆหลายอย่างที่สัมผัสกับตัวเองรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ใช่แล้วน่านะฮะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีจริงเขาน่าจะมีจริงแล้วแหละนะฮะนะครับแต่ละคนมีความเชื่อแตกต่างออกไปนะครับแต่จะยอมนะใครที่บอกเชื่อว่าเสียชีวิตตายแล้วจบจึ้งแล้วไม่มีอะไรสักอย่างแล้วนี่คือแบบสุดยอดจริงนะฮะพี่อ้อยว่าไงพี่อ้อยพรีเมียมขึ้นเป็น199แล้วฟังให้มันคุ้มอ YouTube พรีเมียมใช่ไหมดีเจใช้พรีเมียมไลฟ์พี่119บาทไม่ฟังเพลงนะฟังแต่เรื่องผีฟังแต่เรื่องอะไรไม่รู้นะไอ้ YouTube มันมี2แบบว่ามันมี YouTube แบบธรรมดาแบบพรีเมียม199อ่ะแพงอ่ะนะฮะกับแบบพรีเมียมไลฟ์คืออันเนี้ยถ้าเป็นฟังเพลงเนี่ยมันจะมีโฆษณาอยู่แต่ถ้าว่าดูเรื่องผีฟังข่าวต่างๆมันจะไม่มีดีจะชอบฟังก็เลยไม่ได้เปิดเพลงนี่นะฮะแต่ถ้าเป็นมือถือถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ดีเจบล็อกมันได้แต่ถ้ามือถือมันจะใช้แอปสีเขียวๆอ่ะแต่เปิดในสมาร์ททีวีมันบล็อกไม่ได้แต่ด้านในคอมพิวเตอร์เราบล็อกได้มือถือเราบล็อกได้นะฮะพี่อ้อยก็โหลดแอปที่มันการโฆษณาสีเขียวดิทำให้เป็นแฮมละก้าคนเฒ่านะฮะพี่สุภัทรบอกว่ายังไม่ตายก็เป็นผีได้ครับดีเจแถวบ้านเยอะมากๆเลยผีกะครับพี่ฮะผีกะกะเนี่ยอ้อนก็บอกไม่เชื่อนะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะพี่สองว่าดีเจครับขอห้องสุดท้ายบวกหนึ่งเลยครับดีเจได้เลยถ้าห้องสุดท้ายมันอาจจะได้เติบเปิดก่อนก็ได้นะอาจจะเลื่อนเพลงที่คนขอพร้อมกันมา 2-3 คนมาเปิดให้ฟังก่อนแล้วจะเอาเรื่องผีมาไล่ฟังเหมือนเดิมพี่จุ๋มมาแล้วนะฮะสวัสดีครับดีเจวินวันนี้ระยองร้อนดีครับขอเพลงไม่เดียงสาอะไรกันนะพี่จุ๋มเคยเจอผีไหมครับพี่จุ๋มนี่เป็นคนหนึ่งที่ขับรถไกลมากนะฮะขับรถจากระยองนะเข้าภาคกลางขึ้นเหนือฮะมาเชียงใหม่ไปเชียงรายไปน่านไปแพร่โอ้โหสุดยอดนะเคยเจอเรื่องราวแปลกๆไหมไล่ฟังด้วยนะครับทักทายพี่วิรุธด้วยกันละกันครับวันนี้อำเภอเมืองน่านมืดครึ้มครับดีเจเข้าเวรอย่าครับอากาศเย็นสบายฮะวันนี้โซนภาคเหนืออากาศดีพี่ภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่แม่ฮ่องสอนนะฮะเหมือนมันจะมีฝนตกบางที่พี่อากาศมันเลยเย็นสบายจังหวัดตากด้วยตากได้ตกเยอะหน่อยนะครับนะพี่บอกว่าดีเจครับความเชื่อของผมคือบริสแลมครับใครคือเราเหรอพี่พี่สุภัทต้องเอาลิ้นเลียกะหรี่ก่อนนะเดี๋ยวอะไรก่อนขนมกะหรี่ปั๊บใช่ไหมฮะนี่ครับมาวันนี้ทักทายมากันเพียบทีเดียวนะครับในแชทนะฮะทักทายเซฮายเข้ามาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันเนาะนะฮะเดี๋ยวขอ เอาใจปลาซิลก่อนนะใจปลาซิลปลาสร้อยก่อนมาเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนเข้ามากันเพียบเลยบ่ายนี้นะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับบุญทริกเด็ดอุดมนะจรวยเซฮายเข้ามาในช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะบุญทริกเด็ดอุดมนะจรวยใจปลาซิลใจปลาสร้อยนะครับพี่จู่ว่าดีเจครับนะฮะจะพูดถึงเรื่องหลอนนี่ก็มันก็มีก็เคยเจอนะเคยเจอนะครับพี่แต่ไม่ค่อยสนใจทางใครทางมันอ๋อโอเคอย่างนี้ก็ดีพี่ไม่ต้องสนใจถ้าเรารู้สึกว่าอาจจะมาอาจจะไปอาจจะแวบไม่ต้องสนใจเขาถ้าเชื่อว่ามีนะพี่อ้อยก็สมัครแอปจุกเหมือนกันหรอดีเจก็สมัครจุกเหมือนกันแอปจุกเอาไว้โหลดเพลงเอาไว้ดึงเพลงมาลงมาเปิดให้คุณฟังได้ฟังนะฮะใจปลาซิวปลาสร้อยพี่สุภัทร

จปลาซิวใจปลาส้อยนะครับเป็นใจเล็กใจน้อยคนเราบางครั้งบางทีเวลาเจอเรื่องราวอะไรที่ยังไงดีเจอเรื่องราวที่มันแปลกๆเจอเรื่องราวที่มันแบบว่าไม่คุ้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแบบใจเล็กไปเลยทั้งที่ตัวใหญ่มากนะเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังกันช่วงต่อไปก่อนเดี๋ยวถ้าโมจะคุยเดี๋ยวเพลงจะไม่ได้ฟังนะฮะจะให้ฟังโปรเตโต้กันต่อดีกว่านะครับเพลงนี้ที่เลือกไว้นะครับหนึ่งเพลงเพราะที่หลายคนชอบนะครับรักแท้ดูแลไม่ได้นะครับ

รักแท้ดูแลไม่ได้ครับเพลงนี้ที่ขอไปด้วยนะฮะสวัสดีมินนี่แจมนะจ๊ะฝากทักทายดื้อกับพี่เต้ด้วยกันละกันครับและแฟนรายการมาทักทายบ่ายสองเกิ่งนะครับเมื่อคืนไปโผล่ตอนตีสองโดนไล่หนีกลับนะฮะมินนี่เมื่อคืนสะดุ้งตื่นตอนตีสองแล้วโปเต้เมื่อคืนมินนี่มาทักตอนตีสองวะในส่วนของทางหยุดไลฟ์สดเมื่อคืนนี้นะฮะสะดุ้งตื่นสะดุ้งเสด็นขึ้นมานะฮะใจสั่งมาครับเพลงนี้ฝากไว้นะคะ

ียงเพราะจากพิเศษนะครับนี่คือใจสั่งมาหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้นะครับมินิจังว่าเมื่อคืนนี้ดื้อก็หายตัวไปนะฮะโปเต้บอกว่าคนเฒ่าตึงนอนบอกเป็นเวลาเนาะแจมมี่เนาะคนเฒ่านอนไม่เป็นเวลาเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับแหมอ่ะส่งเพลงเข้ามาในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าห่วงใยเหลือเกินเงินจากแสงนะครับที่ขอไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับมินนี่บอกว่าพี่เต้ก็เท่านะนอนไวรีบหลับไวจริงๆนะเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้ก็แล้วกันชิลๆสบายๆกันไปกับวันเวลาช่วงบ่ายๆนะฮะรีบหลับไวแต่ละคนนะฮะตอนนี้บ่ายสองกว่านะครับแต่ละพื้นที่ส่งบรรยากาศเข้ามาได้นะครับฝนฟ้ามีหรือเปล่าสำหรับบ่ายวันนี้นะครับทางมูลทริปเป็นไงบ้างวันนี้อากาศสมมติอากาศจะไม่ได้มีฝนกันใช่ไหมครับนะทางภาคเหนือนี่ฝนจะมีโซนอำเภอสัมปะตองแม่วางนะฮะฮอดจอมทองบางส่วนนะฮะแม่ตื่นอมก๋อย

เพลงว่าชื่อเพลงว่านี่เลยนะครับที่ว่างนะฮะงานจากพอที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับเมื่อวานใครขอมาพี่โจวง Mazda วงพอครับพี่วง Toyota Mazda ขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับนะวงพอสวง Mazda ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินดังในยุคปี2000สำหรับวงพอสนะฮะพี่โจนี่เป็นรู้สึกจะเป็นโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็ในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าฆ่าตัวเองตายนะยิงตัวเองเสียชีวิตยิงตัวเองตุยนะครับในลิฟต์ด้วยใช่ไหมครับพี่โจนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนบันเทิงสมัยก่อนนะใครเป็นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าถือเป็นโรคที่แปลกมากนะฮะแต่ยุคปัจจุบันนี่คือเป็นโรคปกตินะโรคซึมเศร้านะครับโรคไบโพล่าโรคเครียดเนี่ยคือโรคปกติของคนเจนใหม่บางคนนี่นะคุณฟังครับเป็นตั้งแต่เข้ามหาลัยเลยคุณฟังเคยเห็นข่าวไหมว่านักศึกษามหาลัยดังนะฮะโดดสะพานน้ำเสียชีวิตเครียดเรื่องการเรียนเนี่ยเคยเห็นไหมครับเยอะมากเดี๋ยวนี้เด็กเจนใหม่เจนแซดเนี่ยโรคฮิตที่สุดก็คือโรคซึมเศร้านะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเด็กเจนใหม่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความคิดสับสนวกวนและในโลกปัจจุบันที่เป็นโลกออนไลน์ด้วยนะครับมันทำให้ข้อมูลหลากหลายรูปแบบเข้ามาในตัวเขามันทำให้เขาเครียดแล้วก็ไม่มีที่ระบายสมัยก่อนยุคเราเมื่อก่อนนะพูดถึงพี่โจนะพี่โจเขายิงตัวเองตายใช่ไหมฮะพูดถึงเรายุคก่อนยุคเจนวายสมัยก่อนเนี่ยเวลาเครียดเวลามีปัญหาต่างๆเนี่ยนะฮะสิ่งเดียวที่เราจะทำคือไปหาเพื่อนๆเนาะไปเที่ยวไปออกเล่นกีฬาไปออกกำลังกายไปร้องเพลงหรือบางคนก็ไปกินเหล้าก็แล้วแต่ตอนเด็กสมัยก่อนยุคเจนวายเนี่ยการเป็นโรคซึมเศร้าก็จะเป็นเรื่องที่หายากมากๆเลยคือใครเป็นนี่คือเพื่อนล้อนโอ้ยคนนี้เป็นบ้ากินยาโรงพยาบาลบ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี่คือโรคโรคปกติเลยของทุกคนในครอบครัวมันสังเกตสังการคนในครอบครัวนะครับหากว่าลูกหลานคุณนะฮะหรือว่าคนในครอบครัวมีอาการเครียดมีอาการนิ่งผิดปกติซึมเศร้านอนอยู่คนเดียวไม่ยอมเปิดบ้านออกไปไหนนอนอยู่บ้านยิ่งซึมเศร้าก็จะเป็นเรื่องที่หายากมากๆเลยคือใครเป็นนี่คือเพื่อนล้อนโอ้ยคนนี้เป็นบ้ากินยาโรงพยาบาลบ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี่คือโรคปกติเลยของทุกคนในครอบ

วดเด็กปัจจุบันจะเป็นกันเยอะมากๆเลยแล้วสุดท้ายมันจะทำมานำพามาสู่โรคซึมเศร้าในอนาคตนั่นเองเพราะเนี่ยหมั่นสังเกตลูกหลานตัวเองด้วยกันละกันนะครับเนาะทักทายพี่ปอนธนภัทรด้วยกันละกันฮะเปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่เหมาะนะฮะครัวตามสั่งในบ้านนะฮะทำไมไม่เอาภาพตัวเองใส่พี่ปอนนะธนภัทรตัวตายรูปด้วยผมมันดกมากนะเอาคนหัวล้านใส่สิฮะพี่เซโชคบอกว่าดีใจครับผมก็เป็นตลอดครับโรคซึมเหล้านะฮะซึมเหล้าซึมเบียร์นะฮะคุกไก่บอกว่านี่ก็เป็นค่ะไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเป็นโรคซึมเหล้าค่ะจริงเหรอกุ๊กไก่ซึมเหล้าซึมเบียร์แหละฮะเป็นค่ะเป็นอินโทรเวิร์ตมินนี่น่ะอินโทรเวิร์ตนะไม่น่าใช่นะมินนี่นะมินนี่ไม่ใช่อินโทรเวิร์ตนะฮะเพื่อนชวนมาฟังพี่วินเนี่ยหายซึมเศร้าทีเดียวเลยครับเมื่อก่อนมีคนแซวนะมินนี่รู้ไหมคนแซวบอกว่า BP Radio แปลว่าอะไรที่วินบอกว่าไบโพล่าเรดิโอนะฮะดีเจเป็นไบโพล่านะฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวด่าคนฟังนะครับเดี๋ยวพูดดีเดี๋ยวด่าคนฟังนะฮะไบโพล่าเรดิโอนะฮะระวังดีๆนะฮะพี่ตาวดีใจครับแม่นครับซึมเหล้าซึมเบียร์ซึมช้างซึมสิงซึมลีโอเหรอฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแน่ใจว่ารักกันจากมิ้นอัธวดีนะครับมทอทวดมิ้นอัธวดีนะครับเพลงเพราะที่หลายคนชอบเลยนะครับนะฮะทักทายพี่เบิร์ดสันหลวงด้วยละกันวันนี้ใจครับเมื่อกี้พูดถึงผีบ้าไบโพล่านะฮะขอเพลงผีบ้าส่วนปรุงของประเสริฐแคนเนชั่นได้ไหมให้กับโดนัลด์ทรัมป์ก็แล้วกันและทีมอเมริกาอยากจะบอกว่าอย่าคิดมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นผีบ้าครับอีก4ปีท่านแน่จริงก็มาแก้ตัวใหม่นะเพราะทรัมป์ปีนี้รู้สึกว่าโดนัลด์ทรัมป์จะปั่นป่วนฟุตบอลโลกหมดเลยมีการยกหูโทรศัพท์ไปหาฟีฟ่าด้วยใช่ไหมครับให้นักเตะของตัวเองนะมีอภิสิทธิ์พิเศษต่างๆอะไรเงี้ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์นี่วุ่นวายมากฟังฮะตั้งแต่ทำสงครามกับอะไรนะลืมอิสราเอลไม่ใช่สิกับอิหร่านเนาะวุ่นวายคือเรียกว่าป่วนโลกไปทั่วทีเดียวป่วนทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้นำจริงๆนะฮะรอบหน้านี่ไม่น่าจะได้เป็นโดนัลด์ทรัมป์ดีละน่าจะจบนะฮะก็รอคนใหม่มาแทนนะครับไม่แน่นะเขาอาจจะคะแนนท่วมท้นก็เป็นได้นะแต่ปีนี้นี่เขาวุ่นวายกับการแข่งขันฟุตบอลโลกมากๆเลยสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะไปแก้กติกาไปเปลี่ยนเกมต่างๆนานาเพื่อเอื้อให้กับประเทศตัวเองได้หรือว่านักเตะของตัวเองได้ผ่านอภิสิทธิ์พิเศษอะไรเงี้ยนะฮะนะครับบินนี่กำลังกินขนมอยู่ว่าน้ำตาลตกคดิจิเวนขาโอ้ขนมเยอะมากระวังน้ำตาลขึ้นหวานตัดขานะฮะขนมเต็มเลยอ่ะมินนี่แจมเรามาเสียหายกันได้เลยนะครับโปเต้ทำภาพ AI ส่งมาอีกแล้วนะฮะมาพี่ต้น F1 ผมว่าดีเจครับตัวนี้ทางไก่กำลังซึมเศร้าอยู่ครับดีเจนะฮะไก่กำลังซึมเล่าซึมเศร้าอยู่อ่ะนะฮะมีเพลงเย็นๆหนึ่งเพลงจะให้ฟังกันนะครับเป็นเพลงของคุณฟรุตตี้ชื่อเพลงว่าคนข้างเคียงเคยฟังเพลงคนข้างเคียงไหมครับ

0: ไงบ้างเย็นไหม
1: เย็นเย็นนะห้ามหลับนะไม่ใช่ฟังเพลงซึ้งแล้วพากันหลับนะนะฮะแหมดีเจครับโดนัลด์ทรัมป์กับวุ้นเส้นใครใหญ่ใครป่วนประเทศกว่ากันครับป่วนคนละแบบคุณฟังฮะโดนัลด์ทรัมป์คือป่วนโลกแต่ถ้าเป็นวุ้นเส้นนี่แค่ป่วนแค่ประเทศไทยอย่างเดียวไงถามว่าไหนน่ากลัวกันหรอคงจะเป็นเนี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละนะฮะวันนี้คืนดีเอาระเบิดไปลงประเทศอื่นอย่างเงี้ยสุดโต่งมากเลยยอมจริงนะคนอเมริกาเลือกเข้ามานี่งงนะเลือกเข้ามาบริหารประเทศทำประเทศทำโลกชิบหายไปทั่วทีเดียวน้ำมันขึ้นราคานะครับทุกอย่างวุ่นวายก็เพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวหัวทองตัวนั้นทรัมป์คนเดียวอะถ้าวันนั้นไม่มีการทำสงครามนะครับเกิดขึ้นนะฮะโลกน่าจะไม่ปั่นป่วนขนาดน้ำมันน่าจะไม่ขึ้นราคาขนาดนี้นะครับทักทายดื้อปิ๊กนครปฐมด้วยนะครับเพิ่งตื่นอรุณสวัสดิ์ได้กันแล้วกันนะจ๊ะหายหน้าหายตาไปไหนมาเอ่ย

าแล้วครับช่วงนี้เปิดเพลงเล่นกันต่อตรงนี้ดีกว่านะครับในช่วงวงนี้เลยนะฮะช่วงเวลานี้เลยเดี๋ยวขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะพากันหลับกันก่อนในช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรนะฮะเมื่อกี้ซึ้งกับเพลงจงหนีไปของวสันต์นะเกือบหลับกันนะฮะให้ฟังพี่อ้อมพี่รัตน์สุนิสาดีกว่า

นี่คือพี่อ้อมสุนิสาสุขบุญสังนะครับพี่อ้อมพี่รัตน์นะจะถึงว่าอย่าเลยอย่าเลยนะฮะมีพี่จูโม่ดีเจครับพี่วินครับฝากถามหน่อยฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยตึกอะไรสูงที่สุดครับตึกอะไรอ่ะพี่โอ้ตึกอะไรสูงที่สุดกรุงเทพอ่ะไม่ใช่ประโยคแล้วฮะเดี๋ยวมันมีตึกใหม่มาหรือยังทำไมพี่จุ๋มอันนี้เป็นคำถามปริศนาอะไรเอ่ยหรือเปล่าหรือเป็นคำถามความรู้จริงๆมาแบบนี้งงนะลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะบ่ายสามโมงสิบสี่นาทีนะครับแล้วทักทายพี่แดงจากแม่ออนด้วยกันแล้วกันครับหลายคนมาดื้อหมดแล้วโปเต้ส่งภาพมาเอาภาพดีเจวีนพี่เลิฟไปทำ AI นะฮะดูส่งภาพ AI มานะฮะตลกมากเลยนะฮะฟังนะเนี่ยกำลังเต้นละครลิงอยู่แล้วฮะอะไรนะฮะสรรหาเนาะพี่ต้าวันนี้จะครับทีมงานกำลังย้อมแมวฮะกำลังมีการเขาเรียกว่าทำสีรถนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะทีมงานนราวิทย์ธุรกิจยนต์เต้นนราวิทย์นะฮะทักทายมาด้วยกันละกันฮะพี่จุ๋มวันนี้เข้ามันเป็นมุกนะครับพี่คำตอบคืออะไรฮะอ๋อตึกกองบัญชาการทหารสูงสุดนะฮะพี่ไม่รับมุกเลยฮะเฉลยไปแล้วครับไม่มีใครตอบพี่เขาตอบประโยคกันหมดเลยมีคนตอบประโยคหมดเลยเออมีคนตอบประโยคหมดเลยอ่ะเออนะฮะสงสัยอยากได้คำตอบแบบฮ่าๆใช่ไหมแหมไม่ไปเตรียมการกันก่อนนะอ่ะหลังไม้ทักทายกันมาหลายข้อความทีเดียวนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับ Raptor นะครับ I will เลยนะ I will never dance again นะครับสำหรับเพลงที่ขอมาในช่วงเวลานี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องให้ฟังกันขอเปิดเพลงอีกแป๊บนึงเดี๋ยวคุณฟังจะรอนานเนาะอยากฟังเพลงมันๆหนึ่งเพลงอกหักมารักกับผมเหรอฮะมาเปิดก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันนะฮะมารักกับผมมามันๆกันหน่อยเดี๋ยวจะพากันหลับกันสลับกันไปสลับไปสลับมาฮะช้าบ้างไวบ้างนะฮะพี่โอบอกว่าดีใจครับเพราะทุกอัลบั้มเลยนะฮะ Day Shock นะครับเพราะว่าผมซื้อด้วยแล้วก็เปิดวนตลอดเลยนึกถึงร้องได้ทุกเพลงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับในส่วนของเพลงของแรปเตอร์ใช่ไหมหลายคนจำเพลงได้ไงก้อยว่าก้อยจะหลับแล้วจะเปิดให้กี่โมงโดเนทมาก่อนเสียก้อยนะฮะโดเนทมา50บาทก่อน พี่เดียววันที่จะเป็นครับเมื่อกี้ถามว่าตึกอะไรสูงที่สุดนะฮะถ้าไม่ใช่ตึกบัญชาการทหารสูงสุดนะฮะต้องเป็นตึกนี้แหละฮะนี่ส่งข้อมูลมาเลยทีนะฮะคลองสารนะฮะ317เมตรนะฮะ King Power นะครับบางรักนะฮะ314เมตรสาทรนะครับ Four Season นะครับ305เมตรใบหยกนะฮะไม่รวมเสาสัญญาณ304เมตรนะฮะใบหยกสกายใบหยกทาวเวอร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตึกเนี่ย272เมตรนะฮะคลองสารนะครับเนาะ The Residence นี่คือกรุงเทพมหานครนะตึกทั้ง1 2 3 4 5สูงสุดใน317เมตรคุณผู้ฟังคลองสารนะครับ Magnolias Waterfront นะฮะ Residence Icon สยามนะครับนี่คือที่กรุงเทพมหานครนะครับสูงอะไรขนาดนี้นะฮะสรุปตอนนี้ใบหยกสกายนี่คือตกอันดับแล้วเนาะไม่ได้อยู่อันดับต้นของประเทศไทยแล้วแต่ว่าก็สูงอยู่ทั้ง304เมตรทีเดียวนะฮะ

โอ้โหเพลงมันมากเลยเพลงนี้นะฮะโดมปกรณ์ลำนะฮะสำหรับเพลงนี้เลยส่งมาก็เปิดให้ด้วยนะฮะพี่สิโชคส่งภาพมานะฮะทีมงานภูมิศิลป์ล้านนากำลังตั้งใจทำงานอยู่ฟังฮะฟังเพลงไปด้วยนะฮะนี่ทีมงานภูมิศิลป์นะครับกำลังฟังเพลงไปด้วยโอ้นี่พี่ต้ากำลังนี่ฟังเสียงอันนี้เสียงจากพัดลมนะฮะทีมงานดุนโลหะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะขอเสียงตอนกำลังตอกเลยฮะกำลังตอกหน่อยนะขอเสียงตอกหน่อยนะยินเสียงไหมยินเสียงไหมแตกแตกนะฮะนี่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะทีมงานภูมิศิลป์ล้านนาแต่ละคนกำลังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวหาข่าวหาเพลงมาไล่คุณทุกฝั่งได้ฟังกันเนาะเดี๋ยวเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวจะคุยเยอะเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงกันอามาตะกี้มีคุณฟังขอลูกทุ่งมา2เพลงอะฮะมีนางฟ้าคืนเดียวกับเพลงขีดอันตรายของออยแสงสินนะฮะห้องสุดท้ายจากพี่เอด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วก็แต่เล่าเรื่องผีให้ฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวจะขอไล่ดูเพลงก่อนวันนี้เข้ามากันหลายเพลงอ่านกันไม่ทันตอนนี้นะถ้ามีเพลงใครตกหล่นไปก็ทวงมาได้นะฮะทวงมาได้เลยของต้นแอปโฟนด้วยเดี๋ยวรอก่อนนะฮะเอกสตูนส่งภาพมาวันนี้ที่บ้านสตูนนะครับอากาศร้อนมากๆเลยกำลังทำงานอยู่นะฮะใส่หมวกไอ้โม่งอยู่นะฮะเอาละครับเดี๋ยวชะแวบมาเปลี่ยนอารมณ์เพลงแป๊บหนึ่งกันละกันนะครับเนาะขอเปลี่ยนอารมณ์เพลงแป๊บหนึ่งละกันครับมาที่ตอนนี้พี่เพชรอยู่ที่โลตัสแม่ริมนะฮะโลตัสใหม่ที่กำลังเปิดอยู่ที่แม่ริมนะฮะเดี๋ยวช่วยขอแวบไปหาเพลงในสไตล์ลูกทุ่งสัก2เพลงละกันนะฮะชื่อเพลงว่านางฟ้าคืนเดียวนะครับของวิทยเปอร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคิดอันตรายของไอแซนสินเดี๋ยวมาเล่าเรื่องต่างๆเรื่องหลอนๆสักนิดนึงก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมีเพลงห้องสุดท้ายที่ขอไว้ด้วยนะครับและเพลงอื่นๆที่ฝากไว้ด้วย

เพลงวันดังฟ้าคืนเดียวครับเพลงจากวิทย์ไฮเปอร์ที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับวิทย์ไฮเปอร์ฝากไว้กีตาร์คิงด้วยนะครับเดี๋ยวรอฟังนะเดี๋ยวหลายเพลงเดี๋ยวขอตั้งกันแป๊บหนึ่งนะคุยกันไปเรื่อยๆครับคุณผู้ฟังวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณไสมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะรู้จักคำว่าคุณไสด้วยนะฮะภาษาเหนือเขาเรียกว่าเล่นตู้โดนตู้ใช่ไหมครับพี่สุทธิโชคพญางามนะฮะคุณฟังเชื่อเรื่องของการทำคุณไสใส่กันหรือเปล่าฮะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าเฉยๆกับเรื่องเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปที่ประเทศทางภาคใต้ทางอินโดนีเซียกันเขาบอกว่าของแรงมากของแขกนะฮะจริงล่าสุดนะครับมีข่าวมาว่าสาวนางหนึ่งเนี่ยนางโดนทำคุณไสใส่ท้องเห็นข่าวไหมเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่ามีไปเจออะไรไม่รู้นะครับเป็นลูกมันเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะอยู่ในช่องท้องของตัวเองที่เขาผ่าตัดออกมานะฮะเห็นข่าวเนาะเดี๋ยวจะมาไล่ฟังนะฮะจะมาไล่ฟังเรื่องนี้กันละกันนะฮะบ่าย 3:30 นะครับอยู่กับดีเจตรงนี้เลย

ต้องใช้ส่งภาพมาว่าแถวที่อยู่มีฝนตกลงมาแล้วครับพี่เจท้องฟ้าครึ้มมืดทีเดียวนะฮะช่วงนี้ก็หน้าฝนพี่อยากจะตกก็ตกเฉยเลยนะฮะลุงแป๊ะขอเพลงคำมักง่ายว่าอย่าลืมเพลงผมด้วยนะฮะรอก่อนรอก่อนคนเฒ่านะฮะดื้อบอกว่าดีเจวินคาเชื่อนะฮะที่เขาบอกว่าผ่าตัดออกมาที่เป็นหินก้อนเบิ่มเทิมแล้วก็มีผ่าไม่มีแต่ขี้โคลนออกมานะดื้อเชื่อใช่ไหมดื้ออยู่ในวงการของอะไรนะวงการของการแพทย์มานานเนี่ยดื้อมีการมองว่ามันเป็นเรื่องราวของทางการแพทย์วิทยาศาสตร์ไหมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของก้อนอะไรสักอย่างในช่องท้องในช่องคลอดนี้หรือเปล่าหรือว่าเราเชื่อครึ่งหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูสองมุมกันดีกว่านะเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนมีข่าวมาว่ามีผู้หญิงภาคใต้ผู้หญิงอินโดนีเซียนางโดนของนะฮะไม่รู้ของจริงของปลอมนะฮะผ่าตัดออกมาเป็นก้อนเบิ่มเริ่มเลยแข็งมากๆเลยนะฮะเปิดออกมาปั๊บมีลูกปัดนะฮะมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างในมากมายและมีโคลนอยู่น่ากลัวมากเลยนะฮะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังช่วงหน้าอีกรอบหนึ่งอะไรกันเนาะมาวิเคราะห์กันนะครับนะฟังเพลงจากออยแสงสินครับที่ขอไว้ที่ไอ้ก้อยขอมานะฮะก็อยู่เปล่าก้อยเพลงนี้มีชื่อว่าขีดอันตรายนะครับนี่เป็นเพลงลูกทุ่งนะครับ

0: ส่งมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงนี้เลยนะครับนะมาดูข่าวที่จะมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังเมื่อสักครู่กันนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังฮะเมื่อกี้ได้เจอเล่าเรื่องราวของคุณไสความเชื่อคนไทยเราเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องราวของคุณไสเนาะแล้วก็เรื่องราวของการทำของใส่กันโดยเฉพาะการทำของเข้าท้องเสกประตูเข้าเอาเสกประตูเสกตะปูเข้าท้องต่างๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเนาะนะเราไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรนะมันมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามีจริงในหนังหรือเปล่าหรืออย่างไรนะฮะล่าสุดคุณผู้ฟังครับมันมีข่าวมาเมื่อประมาณสัก 3-4-5 วันที่ผ่านมาดื้อก็เห็นข่าวนะฮะกลายเป็นกระแสในโซเชียลกันนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อในแพทย์สุนทรนะครับไม่ใช่พี่สุนทรที่เป็นแฟนลำไยนะฮะเป็นหมอกระดูกและข้อนะฮะแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่นะฮะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะฮะถ่ายทอดประสบการณ์คนหัวลุกในห้องผ่าตัดนะฮะต้องปะทะกับคนนะฮะสัตว์สิ่งของไสยศาสตร์หรือเปล่านะฮะ3ปีแห่งความทรมานนะฮะพูดถึงหญิงสาวคนนี้ก่อนนะฮะผู้หญิงคนนี้อายุ47ปีคุณผู้ฟังครับเดินทางเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังมานานกว่า3ปีทีเดียวนะครับมีอาการปัสสาวะและหน่วงท้องน้อยอย่างรุนแรงตลอดจนมีตกขาวเยอะผิดปกติโดยก่อนหน้านี้ได้เข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งนะฮะได้รับการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าผลการตรวจทำเอาแพทย์ตกใจมากๆเลยเมื่อพบก้อนขนาดใหญ่นะฮะในช่องท้องนะฮะมันเข้าไปได้ยังไงมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เซนติเมตร10เซนนี่หลายคนนึกไม่ออกใช่ไหมฮะก็ยาวเท่ากับโทรศัพท์มือถือเราอะเกือบเท่ามือถือฮะยาวความยาวนะมือถือมันจะมันจอมันแตกต่างกันเนาะจอ6นิ้ว7นิ้วใช่ไหมฮะก็ตีว่ายาวประมาณเกือบเท่าโทรศัพท์มือถือของเรานะเกือบไม่ได้ก้อนใหญ่เวอร์อะนะฮะก็ทีนี้รูปร่างไม่แน่นอนแต่โครงสร้างคะมีโครงสร้างที่เป็นมีความแข็งนะฮะโรงพยาบาลจึงตัดสินใจให้ผู้ป่วยเนี่ยย้ายมาด่วนที่โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่เพราะว่าจะมีการผ่าตัดที่พร้อมกว่านะฮะแล้วก็เปิดแผนผ่าตัดนะอย่างน่ากลัวนะครับแพทย์เขาเล่าให้ฟังว่าจากการตรวจสอบนะครับเพราะว่าของแปลกปลอมดังกล่าวนะครับมีลักษณะแข็งของแข็งเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่ที่แข็งเหมือนก้อนหินเลยจึงได้ประสานหมอกระดูกนะฮะเข้ามาร่วมพิสูจน์ว่ามันคืออะไรมันเป็นกระดูกหรืออะไรนะฮะหมอก็บอกว่าการผ่าตัดเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะเนื่องจากว่าทีมสูตินรีแพทย์ต้องตัดมดลูกเลยนะฮะเปิดช่องคลอดบางส่วนและเลาะเนื้อเยื่อพังผืดที่เกาะแน่นทางช่องคลอดทิ้งหมดเลยนะฮะซึ่งเป็นจุดที่ติดกับอวัยวะสำคัญเช่นลำไส้ใหญ่และก็ท่อไตนะฮะหมอกระดูกใช้อุปกรณ์เลาะพังผืดเนื้อเยื่อนะฮะแล้วก็เลาะก้อนอันนี้ออกมางานยากมากนะฮะจากด้านล่างผ่านทางช่องคลอดเปิดช่องท้องเคลียร์พื้นที่คือการผ่าตัดครั้งนี้นะฮะเขาผ่าตัดท้องนะเขาไม่ได้เอามือจกเข้าไปนะฮะเขาผ่าตัดท้องนะฮะนะทีนี้หมอก็สวดมนต์นะจะบอกให้ฟังหมอก็กลัวเหมือนกันว่ามันคืออะไรหลังจากผ่าตัดออกมาปั๊บโอ้โหมาก้อนมันเริ่มเทิมทีเดียวขนาดใหญ่คือน้ำหนักก็เยอะเหมือนกันน้ำหนักใหญ่ฮะนะครับเขาบอกว่าข้างในเอาลูกมันก่อนเนาะมันจะมีขนาดใหญ่เท่าประมาณสักถ้าเป็นผลไม้ก็น่าจะเท่ากับแอปเปิลขนาดใหญ่ใหญ่กว่าแอปเปิลอีกแอปเปิล2ลูกอ่ะแอปเปิลขนาดใหญ่แล้วกันนะแอปเปิลขนาดใหญ่อย่างนั้นเลยนะและแข็งมากๆเลยกระเทาะหินนะครับปรากฏว่าพอผ่ามาปั้งนะโอ้โหข้างในนะฮะมีลูกปัดนะฮะมีโคลนกลิ่นเน่าเหม็นทั่วห้องผ่าตัดทีเดียวนะครับหมอแต่ละคนตกใจว่าอะไรเนี่ยทำไมไม่แต่ของเน่าของเหม็นแล้วข้างในมีลูกปัดเป็นลูกด้วยนะฮะนะครับทีนี้หมอก็เอามาเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ว่าโครงสร้างมันเป็นอย่างไรนะครับเนาะลักษณะนะครับก็มีลูกปัดกลมๆนะครับแล้วก็มีไอ้เขาเรียกว่าวงกลมนะฮะวงกลมทึบแสงนะ2อันเป็นสีนะฮะนะมีลูกปัดหลากสีประมาณ5มิลลิเมตรอยู่ประมาณ11เม็ดนะฮะมีชิ้นส่วนคล้ายอะคริลิกทรงกลมสีเขียวสีแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนติเมตรอยู่ข้างในนะฮะนะครับก็หมอก็บอกว่าตัดสินใจผ่าตัดออกมาด้วยความสยดสยองนะฮะก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่นะทีนี้เขาบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมีทําคนทําของแล้วยัดเข้าท้องหรือว่านางยัดเข้าไปเองหมอบอกว่าในปกติแล้วของใหญ่ของนี้จะไม่สามารถยัดเข้าท้องได้นะครับเพราะว่าการจะยัดเข้าท้องได้เนี่ยจะต้องช่วงของการของการคลอดลูกเท่านั้นเพราะเวลาการคลอดลูกนะช่องคลอดมันจะขยายเต็มที่นะครับมันสามารถเอาอะไรยัดเข้าไปได้แต่ว่าไม่คงมีใครทำนะฮะแต่พูดถึงว่าในยามโบตีจะไม่สามารถเอาอะไรยัดเข้าไปได้เด็ดขาดที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะฮะคุณผู้ฟังฮะนะจากการสอบถามประวัติอย่างละเอียดของผู้หญิงคนนี้เธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อหลายปีก่อนนะครับและถูกหมอไสยศาสตร์ชาวอินโดนีเซียเนี่ยบังคับทำของทำเสน่ห์ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะฮะซึ่งคนไข้ จำรายละเอียดเชิงลึกแล้วก็วิธีการไม่ได้ชัดเจนจนผ่านมานานมากหลายปีนะฮะจนกระทั่งสารดังกล่าวจับตัวเป็นก้อนแข็งและส่งผลให้ปวดท้องเรื้อรังมานานหลายปีหมายถึงว่าเมื่อก่อนนะไปทำของนะฮะแล้วก็เขาเอาอะไรบางอย่างยัดเข้าไปช่องคลอดยัดเข้าไปเลยนะฮะเออนะครับล่าสุดมีการยืนยันแบบรูปแบบวัตถุดังกล่าวแล้วนะครับว่าเป็นพิธีกรรมทำเสน่ห์ตามความเชื่อของทางอินโดนีเซียจริงๆนะครับโดยดินโคลนที่อยู่ในคาดว่าจะเป็นดินที่มาจากป่าช้านะส่วนลูกปัดหลากสีคือเครื่องรางมหาเสน่ห์ที่ใช้ในพิธีนะครับทั้งนี้นายแพทย์สุนทรได้กล่าวขอบคุณอะไรก็ว่ากันไปนะเรื่องนี้สอนนะนำไปทำอะไรแปลกๆแบบนี้ให้คุณฟังฮะเอาอะไรไม่รู้ยัดเข้าไปฮะเป็นลูกปัดนะฮะลูกปัดกลมๆนะเข้าไปแล้วนี้ร่างกายของคนนะฟังฮะเวลามันมีอะไรแปลกปลอมไปในร่างกายเนี่ยมันจะสร้างเขาเรียกว่าเกราะหุ้มเอาไว้ก็คือไอ้ตัวก้อนนะขนาดใหญ่แหละจริงๆแล้วเขายัดไปแค่ลูกปัดเองแล้วก็ทำวิธีอะไรของเขาไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ไอ้ตัวร่างกายผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีการสร้างไอ้ตัวหุ้มอะฮะที่ว่าไปเป็นหินนั่นนะฮะมันทำเองอัตโนมัติเหมือนคนเป็นนิ้วอะฮะคนเป็นนิ้วดื้อก็เคยเป็นนิ้วใช่ไหมฮะนิ้วคือเกิดจากร่างกายเรานะฮะมันเป็นแคลเซียมมันเกาะกันเป็นก้อนอันนี้ก็เหมือนกันมันไปเกาะวัตถุปริศนาที่ไอ้หมอผีมันทำใส่เข้าไปมันก็เลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนทั้งก้อนใหญ่เบิ่มเทิมคือเอาของยัดเข้าไปนะฮะมันก็เลยกลายเป็นก้อนลักษณะแบบนี้นะฮะทีนี้ก็เป็นเรื่องหลอนที่หลายคนเห็นข่าวเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะฮะก็เลยจะพยายามหาข้อมูลกระทั่งวันนี้เขาบอกเลยว่ามีการเอาของยัดเข้าไปจริงๆแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นของมันเป็นชิ้นเล็กอยู่แล้วมันจับตัวเป็นก้อนใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะฮะก็หลอนนะทำอะไรแปลกๆนะไม่โอเคนะฮะดูว่าถ้าทางการแพทย์มันต้องเป็นเนื้อเยื่อนะครับอยู่ไม่ได้ถ้าก้อนใหญ่ขนาดนั้นนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ไปทำของอินโดนีเซียของแขกนะฮะว่ากันไปกันละกันนะฮะนะครับนะเอาละครับก้อยสนใจจะทำของแขกไหมฮะฮะของแขกอบังไหมฮะประตูใหญ่ไปครับดีเจประตูใหญ่ไปนะประตูไหนฮะให้หลอนเหมือนกันเนาะอะไรแปลกๆแบบนี้เนาะพี่โอว่าดีเจครับโอ้ไม่ก็แบบนี้ก็มีเหรอพี่จริงพี่มันมีเรื่องนี้จริงๆนะฮะดราม่าผ่านคุณไสอินโดนีเซีย
1: เราได้รับรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวนารายบนทางหลวงหมายเลข4กิโลเมตรที่14
0: มีพี่ทิวบอกว่าดีเจครับถ้า
1: คนขับเป็นผู้หญิงเสียชีวิตทันที
0: ผ่านวัตถุมหาเสน่ห์นะครับแต่ถ้ามองในมุมพุทธวจนะนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสว่าของพวกนี้คือเดรัจฉานวิชาครับถ้าแก้ที่แรงกว่าคุณไสคือการเจริญอานาปานสติและรักษาศีล5ให้แน่วแน่ตราบใดที่จิตมั่นคงในกรรมเวทมนต์ไหนก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรบ้างที่อยู่ข้างในเน
1: า
0: ะ
1: นะครับบนทางหลวงหมายเลข4กิโลเมตรที่10
0: ลำไยไม่ต้องทำนะฮะนั่งจัดเต็มลำไยไม่ต้องทำพี่
1: ได้รับข้อมูลจากผู้เห็นเหตุ
0: ไม่ต้องทำเลยนะฮะ
1: ว่ารถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูงและเสียหลักตรงทางโค้งปีนข้ามเกาะถนนชนกับต้นไม
0: ้จะพาไปหาเรื่องหลอนๆอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะก็นะดื้อนะ

0: นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าห้องสุดท้ายนะครับเป็นเพลงของนะฮะเอรงสุภรัตน์นะครับนะฮะ
1: และได้รับ
0: ก็เป็นเรื่องราวของคนที่เสียชีวิตนะครับทำไมผีต้องผมยาวด้วยฮะทำไมผีต้องผมยาวต้องใส่ชุดสีขาวด้วยเป็นเพราะของเขาเหรอหลายคนถามมาหนึ่งเพลงหลอนๆแล้วกันนะครับในช่วงก่อนสี่โมงเย็นตรงนี้นะครับนะแต่พูดเรื่องข่าวไม่ก็ตกใจเนาะคุณฟังคิดดูน่ากลัวมากเนาะที่ไปทำของใส่ที่เอาดินป่าช้าไปยัดเข้าข้างในอ่ะเออจริงๆนะบางคนเนี่ยเขาเชื่อเรื่องผีสางเขาเชื่อเรื่องการทำของมากนะฮะคือทำคุณใส่มหาเสน่ห์ต้องการจะให้คนรักคนหลงมันมีนะเรื่องพวกนี้นะฮะไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงว่าพิธีกรรมมันมีแต่ว่ามันจะทำมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าแต่ผลที่ได้คือสุขภาพเสื่อมเสียคือเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะครับแต่ว่าในทางความมหาเสน่ห์มันมีผลจริงหรือเปล่านี่จะไม่รู้นะฮะไม่รู้จริงๆนะฮะน่ากลัวยัดทำไปได้ไงอ่ะดินป่าช้าว่างฮะเอาดินป่าช้าแต่ว่าเขาน่าจะหุ้มอะไรสักอย่างใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ลูกปัดทำเสน่ห์สักอย่างนะก็ยัดเข้าไปแล้วนานเข้านานเข้าเนี่ยมันก็เกาะเป็นพังผืดอักเสบอะไรก็ว่ากันไปนะฮะจนทำมันเป็นก้อนใหญ่มันเริ่มเทิมนะฮะก้อนเป็นของสกปรกไงมันยัดเข้าข้างในอ่ะบ้าบอนะฮะพี่สุนทรวันนี้จะครับเพลงนี้หนังหรือเปล่าฮะมาริโอเล่นกับพี่หอยพี่เปิ้ลจำไม่ได้พี่เป็นหนังป่ะมันเป็นเพลงธรรมดาหรือเปล่าเป็นเพลงธรรมดามั้งแล้วก็เขาเอาไปประกอบหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันเพลงที่มีชื่อว่าห้องสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นต้นฉบับนะแต่จริงๆที่เป็นเวอร์ชันหน้ากากร้องก็เพราะอีกแบบเหมือนกันนะก็หลอนๆหน่อยเอาละครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงเย็นกันแล้วนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้นะฮะในช่วงเวลาของภาคสี่โมงเย็นนะครับเดินทางกันไปหลายพื้นที่นะฮะ

แหมนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังต่อเดี๋ยวมาค่อยมาเล่าข่าวกันต่อเนาะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมีเหตุไฟไหม้โกดังเก็บโฟมนะครับย่านคลองหลวงปทุมธานีนะครับไฟไหม้แล้วก็มีควันดำขโมงทีเดียวเห็นในระยะไกลหลายกิโลทีเดียวครับดีว่าโชคดีว่าเจ้าที่เขาสามารถจะดับเพลิงได้สำเร็จนะส่วนสุนัขตำรวจ K9 นะครับตรวจสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยไปออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับนะสุนัขเพิ่งมาณเวลานี้เองน้องหมาเพิ่งมานะฮะน้องหมานี่เดี๋ยวมาสรุปข่าวในส่วนของตอนนี้คุณฟังฮะเรื่องราวของการตามหาตัวนะของต้นตอเฮโรอีนนะครับที่เกิดขึ้นที่ณเวลานี้นะฮะสุดท้ายคือตอนยังไม่ได้ใครนะตัวละครแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่เขาส่งของไปให้แอร์โฮสเตสหรือว่าส่งผมเมียชาวลาวไทยไม่ใช่เจ้าของฮะเป็นแค่คนดำเนินการให้เป็นคนรับงานส่งมาตอนนี้ต้นตอยังไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจากประเทศลาวนี่คือใครเป็นต้นตอนะคือตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่าเป็นขบวนการเลยเขาทำเป็นขบวนการยิ่งใหญ่เขาส่งหน้าที่ต่อให้กับคนนั้นคนนี้ที่ต่อด้วยซึ่งไอตัวพ่อเนี่ยไม่รู้เป็นใครนะครับที่ส่งงานมานะฮะซึ่งเขาทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วและรอบนี้มันโป๊ะแตกนะที่เขาจับเฮโรอีนได้ก็เลยเป็นข่าวตอนนี้เขากำลังสืบกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวของผู้ชายคนที่นำเฮโรอีนไปบรรจุอยู่ในกระเป๋าใส่กระเป๋านะที่เย็บติดนะฮะเขาได้ทุบโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วทำให้ตำรวจไม่สามารถตามประวัติการแชทได้ว่าก่อนหน้ามีการคุยอะไรกันไว้มีการคุยอะไรกันนะครับเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือนั้นเลยไม่รู้ประวัติเลยว่าเบอร์โทรแชทต่างๆที่มีการติดต่อกับหัวหน้าใหญ่นะครับเป็นใครส่วนผู้หญิงที่ชื่อโรสนะครับผู้หญิงที่มีการติดต่ออันนั้นก็เป็นคนนอกอีกก็เป็นคนที่แค่รับงานพิมพ์อีกซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เป็นคนรับงานคือเขาจะแบ่งหน้าที่กันนะฮะคนนี้เป็นคนแชทหาแอร์โฮสเตสในการที่จะหาแอร์โฮสเตสในการส่งยาคนนี้จะเป็นคนแพ็คของคนนี้จะเป็นคนนำเข้ามาจากลาวคนนี้จะเป็นไรเดอร์คือมันจะไม่ทุกคนจะไม่รู้จักกันเลยซึ่งมันจะมีตัวพ่อหนึ่งคนนะฮะที่เป็นคนสั่งการอันนี้คือที่ตำรวจเขาบอกมานะฮะตัวพ่อหนึ่งคนเป็นคนจ้างมาแล้วเขาจะไม่รู้จักกันสักคนเลยก็เนี่ยยากมากที่จะตามหากันเจอเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องปริศนาลึกลับอยู่นะฮะเราติดตามมันต่อไปกันละกันนะฮะพี่สวัสดีใจครับเมื่อกี้ที่เล่าข่าวไปที่ว่าที่ไหม้โรงงานที่ปทุมนะฮะผมเพิ่งขับรถผ่านเมื่อกี้ครับควันดำมากเลยที่คลองหลวงใช่ไหมพี่นั่นแหละตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสงบหรือยังนะฮะน่าจะสงบแล้วเพราะว่าก็หลายชั่วโมงเนาะนะควันเจ้าที่คงจะคลี่คลายกันต่อไปนะฮะนะครับเคดบีอยากฟังลึกสุดใจของโจก้องด้วยนะฮะนะครับเนาะดีใจครับอยากฟังลำวงชูเบเกอร์สักชุดหนึ่งนะฮะรอก่อนแล้วกันนะครับรอก่อนนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทริกไปเบรกแล้วละกันในช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจในช่วงนี้นะฮะเล่าข่าวกันไปฟังเพลงกันไปเนาะคิดอะไรอยู่ครับเพลงจากอิทธิพลังกูลนะครับกลับมาช่วงหน้าหลัง4โมงเย็นกันละกันครับนะ

พลงนี้จากอิทธิพลังกูลชื่อเพลงว่าคิดอะไรอยู่คิดอรูใหญ่คิดอะไรอยู่ส่งเพลงเข้ามาช่วงนี้เราเคลียร์เพลงกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อทางบุญทลิกเบรกฟังสปอตเลยนะครับช่วงเวลา4โมงเย็นนะครับไปล้ำลาทางบุญทลิกเลยกันแล้วกันเนาะ FM 90 MHz ในช่วงเวลา4โมงเดี๋ยวไปฟังลูกทุ่งต่อช่วงหน้าส่วนทางออนไลน์ด้วยกันต่อครับวันนี้วันที่7เดือน7ไหนวันนี้ใครซื้อของออนไลน์หรือยัง7เดือน7ฮะ7เดือน7

ล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพื่ออะไรนะฮะจากวงสุคอนด้วยที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะเพื่ออะไรน้อนะอ่ะส่งมาก็เปิดให้มาชิวๆด้วยกันตรงนี้เดินทางกันไปหลายๆเส้นทางนะครับตอนนี้มีเพลงใครค้างบ้างเอ่ยกำลังไล่ตั้งเพลงกันนะฮะยังมีหลายเพลงที่ขอมานะครับมีงานจากสครับด้วยที่ขอเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าคู่กันทีมงาน PTBNN ฝากมานะฮะส่งให้ฟังเลยกันละกันช่วงนี้นะครับนะซิกแซกทักทายด้วยกันละกันนะครับนะพี่โอส่งน้องเหมียวกำลังนอนอยู่หนึ่งตัวกำลังหลับอยู่ราตรีสวัสดิ์ด้วยทักทายพี่ทนายหนุ่มด้วยกันทักทายหนุ่มผลกระแสมาแล้วนะครับนะฮะทักทายด้วยกันเลยนะฮะพี่สวัสดิ์วันนี้สิครับเมื่อกี้เล่าเรื่องข่าวเรื่องขบวนขนยาเนี่ยนะฮะเหมือนอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยเนาะแหล่งที่มาคนละที่แล้วมาเจอกันแหล่งที่มาที่เดียวกันแล้วมาเจอกันหมายถึงว่าคนนั้นแยกทรงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นกันเนาะนะครับลอกเรียนกันจับยากดูอย่างไก่ทอดใครไปทำก็ไม่เหมือน KFC นะครับมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนเงื่อนพี่ซ่อนเงื่อนพี่นะเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะจะสามารถหาเขาเรียกว่าผู้ที่เป็นต้นทางได้หรือไม่อาจจะหาข่าวอื่นมาไล่ฟังต่อนะครับนะ4 โมงเย็น 5 นาทีตรงนี้เลยนะครับ

ี้ครับเพลงที่มีชื่อว่าคู่กันนะครับคู่กันของยังโอมที่ขอไปด้วยนะฮะคู่กันยังโอมนะครับมีจริงมีของตายของโจอี้ด้วยนะครับมีรักกันหรือเปล่าของยังโอมมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่ขอไว้ที่ขอเคลียร์เพลงก่อนเนี่ยเล่าข่าวไปเรื่อยๆเนาะมีผู้ชนะของเสกรักสนุกแต่ไม่ผูกพันน้ำลายมีเพลงตื๊ดด้วยมีกีตาร์คิงด้วยอ่ะเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวมาสรุปข่าวจำเย็นกันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักกันได้หรือเปล่านะครับรักกันได้หรือเปล่านะครับพี่เดวันนี้เจอครับคราวแล้วที่มีข่าวว่าคนลาวติดถ้ำเนี่ยสรุปว่า2คนนั้นหายไปเลยใช่ไหมหรือยังไรเดี๋ยวขอเช็คก่อนเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะพี่เดวว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะหายไปเลยเนาะข่าวแล้วเนาะเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะฮะกีตาร์คิงรอสักครู่นะครับพี่ TBN บอกว่าขอบคุณครับดีเจนะมาต่อมาเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวกันต่อโจอี้ภูสิทธิ์ครับของตายต่อเลยแล้วกันที่ฝากไว้เดี๋ยวเคลียร์เพลงให้หมดก่อนนะครับ

นี่คือเพลงของโจอี้ภูมิศิษย์เขาจะเพลงว่าของตายของตุยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับสำหรับเรื่องเมื่อกี้ที่พี่ก็ถามมาบอกว่าที่จะครับเรื่องของคนที่ติดในถ้ำเนี่ยที่เหมืองแร่ที่เมืองลาวสุดแล้วยังไงบ้างเอ่ยเช็คในข่าวไม่มีข้อมูลเลยฮะสงสัยทางการลาวน่าจะยุติการค้นหาแล้วน่าจะปล่อยเป็นปริศนาหายไปเลยเหมือนกันเหลือแต่ว่ามันก็ค้นยากมันต้องใช้งบประมาณเยอะเนาะอย่าโดยเฉพาะประเทศที่เอาจริงๆนะประเทศที่อาจจะยากจนหน่อยอย่างเช่นเขมรลาวพวกเนี้ยหรือพม่าเนี่ยเอาพูดตามตรงนะฮะชีวิตคนก็สำคัญแต่ว่างบประมาณสำคัญกว่าการจะทุ่มงบประมาณเพื่อจะตามหาคนสองสามคนประชากรเขาไม่ทำมันจะไม่เหมือนไทยเหมือนประเทศที่เจริญกว่าที่เขาไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ก็ต้องค้นให้เจอนะฮะมันจะมีความลักษณะแตกต่างออกไปแต่นี่พูดถึงบ้านนะฮะน่าจะยุติการค้นหาไปแล้วน่าจะปล่อยเป็นปริศนาหายไปเลยนี่ครับนี่คือความเหลื่อมล้ำเหมือนกันนะของคนนะเนาะในสังคมเหมือนกันนะครับนี่ไงทำไมคนลาวคนไทยคนเขมรเขาหนีเข้าไทยฮะเขาอยากมีชีวิตที่ดีกว่าอยากมีบางคนอยากได้บัตรประชาชนคนไทยอยากเป็นคนไทยมากมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเขานี่คือปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่ข่าวเงียบหายไปเลยเช็คในข้อมูลก็ไม่มีเลยนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะตั้งแต่มิถุนาแล้วนะผ่านไปแล้ว1เดือนจบละจบจือไปละวันนี้นะครับอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีนะครับสั่งเร่งปรับราคาน้ำมันนะฮะให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังตลาดโลกปรับราคาลงอย่างต่อเนื่องไทยก็ต้องลดตามด้วยหวังช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนภาคธุรกิจได้ประโยชน์ครับว่าอย่างนี้นะฮะจริงเหรอฮะทำจริงหรือเปล่าเออนะฮะถ้าทำได้จริงก็ดีถ้าทำไม่ทำไม่ได้กันแล้วไปนะฮะพี่สุธรว่าเดี๋ยวรอเขาบอกมีข่าวบอกว่าถ้ารอให้น้ำลดจะเข้าไปหาอีกให้น้ำมันลดเหรอฮะโอ้น่าจะอีกนานนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับก็เหมือนครั้งไงฮะที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายฮะที่เป็นข่าวออกมาฮะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นคือระดมสภาพกำลังมาทั่วสาธิตเนาะคือประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรนะอย่างถ้าหลายคนจำได้ตอนสมัยนั้นที่เชียงรายที่ขุนน้ำนางนอนเนี่ยโอ้มาจากระดับโลกเนาะหน่วยซิลโอ้โหต่างประเทศมากันเต็มทีเดียวนะเพราะไทยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มันเป็นเมืองที่เรียกว่าไงเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วกันเนาะเอาบอกงี้แล้วกันนะส่วนลาวเขมรพูดตามตรงเนาะมันไม่ใช่เมืองที่เป็นเมืองแบบจุดหมายไปทางนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขาเลยลำดับความสำคัญว่าไทยมันมีบุคลากรที่สำคัญกว่าอะไรเงี้ยหรือเปล่านะฮะเขาก็เลยเนี่ยเข้ามาไทยเยอะนะฮะแล้วก็มีการช่วยเหลือเงินครอบครัวคนตุยด้วยนะครับหาศพไม่เจอก็ปล่อยไปก่อนแต่ว่าให้เงินช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะฮะก็ว่ากันไปแล้วกันเนาะตามอัตภาพแล้วกันนะฮะแต่ในเชิงว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาน่าจะไม่หยุดคนง่ายเขาน่าจะทำเรื่อยๆจนกระทั่งเจอนะฮะเพราะมันมีความแตกต่างกันด้านบริบทของประเทศเนาะใช่ไหมฮะ KWนะครับแล้วครับมาขวายไม่พอจะมาทวงเพลง KWรอไปก่อนนะจ๊ะนะฮะพูดถึงเรื่องราวของการเมืองนะคุณฟังฮะพี่สุภัทรอยู่ไหมครับพี่สุภัทรได้ยินข่าวไหมที่เขามีการเตรียมนายกรัฐมนตรีสำรองนะฮะเห็นข่าวไหมที่เขาบอกว่าประเทศไทยมีการเตรียมนายกรัฐมนตรีสำรองที่เป็นตัวอักษรย่อสศลาป่ะนะมาแทนอนุทินนะถ้าอนุทินไปไม่รอดหรือว่าอาจจะเจอคดีความอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเรื่องนี้จะมาอัปเดตให้ฟังพี่สุภัทรอยู่เปล่าถ้าไม่อยู่จะไม่คุยนะต้องรอให้พี่สุภัทรมาก่อนพี่สุภัทรนี่เขาเป็นคอการเมืองน่าจะไม่อยู่ดูท่าเงียบกริบเลยนะฮะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1ครั้งนะฮะถ้ามาดูจะได้ข้ามเพลงข้ามเรื่องไปเลยเอาเรื่องอื่นไปเลยนะฮะผู้ชนะดีกว่านะฮะมีผู้ชนะมีรักสนุกมีน้ำลายมีเพลงตื๊ดโดยมีคาราบาวกีตาร์คิงมีของ KW เมื่อกี้ขอไว้ลึกสุดใจนะครับที่ฝากไว้นะ4โมงเย็น21นาทีในตอนนี้นะฮะเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะ

ียเพลงที่มีชื่อว่าผู้ชนะนะครับไหนใครอยากเป็นผู้ชนะบ้างครับผู้ชนะ10ทิศนะฮะแหมตรงแน่วแน่นะฮะคนเรานะครับถ้าหากว่าเราเก่งจริงทำงานเป็นจริงนะครับย่อมเป็นผู้ชนะเสมอแต่หากว่าเก่งจริงแต่ว่าเก่งด้วยการใช้เลขกลต่างๆในการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะมาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอนุทินชาญวีรกุลณปัจจุบันก็เป็นได้โอ้ยจะพูดเข้าเรื่องนี้พอดีเลยนะมาแล้วนรินดามาแล้วแหมรู้จังหวะนรินดาพี่สุภัทรมาแล้วนะพี่คนภูเขามาแล้วนี่เป็นคอการเมือง 3-4 คนนะฮะก็ชอบการเมืองมากนะฮะครับนรินดาวริจวินขาที่จะหันขาอนุทินอยู่ครบ4ปีค่ะนรินดาการันตีค่ะเขาจะอยู่จนครบ4ปีนะฮะนรินดาเธอโดนเชียร์อนุทินออกหน้าออกตาค่ะเนี่ยนรินดาฮะจริงๆนรินดาเองนางก็ไม่ชอบอนุทินนะแต่ว่าตอนนี้มันมีคนเดียวเท่านั้นนะที่จะสามารถรักษาหรือว่าเรียกรักษาในส่วนของอำนาจอนุรักษ์นิยมนะครับให้อยู่นานที่สุดได้เข้าใจความหมายใช่ไหมฮะก็คืออนุทินชาญวีรกุลอนุทินเนี่ยเปรียบเสมือนอีลิตคืออะไรอีลิตคือชนชั้นนำทางการเมืองฮะเข้าใจไหมฮะหมายถึงว่าคือเมื่อก่อนมันจะมีการแบ่งเป็นสองกลุ่มคือคนลากย่าเนาะกับคนชนชั้นกลางชั้นสูงใช่ไหมครับปัจจุบันอนุทินเนี่ยเปรียบเสมือนบุคคลที่กำลังรักษาอำนาจแล้วก็ทรัพยากรการเงินของคนชนชั้นกลางเอาไว้หมายถึงว่าสามารถกลุ่มอำนาจกลุ่มเกมเอาไว้ได้ครับเพื่อไม่ให้คนที่เป็นการเมืองฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ได้มีสิทธิต่างๆเขาจะกดไว้อยู่เข้าใจไหมฮะเหมือนเรามีหัวหน้า2คนในห้องอ่ะวันนี้หัวหน้าห้องคนเนี้ยเป็นใหญ่อยู่อีกคนนึงก็จะถูกกดระยะว่าเนี่ยถ้าวันนึงอีกคนถูกกดอีกคนจะใหญ่มันจะสลับไปสลับมาตอนเขาแล้วตอนที่สมัยเพื่อไทยเป็นนายกตอนนั้นเขากดอนุทินเอาไว้เขากดเนวินเอาไว้แต่รอบนี้เนวินเป็นใหญ่เขากดทุกพรรคไว้หมดเลยอยู่มาใต้อุ้งมือเขาอย่างเดียวเลยเพราะคนที่เป็นชนชั้นนำหรือว่าอีลิทเนี่ยอย่างดารินดาซึ่งเป็นชนชั้นกลางนะซึ่งเป็นข้าราชการมาก่อนเขาก็พยายามจะรักษาตำแหน่งนี้ไว้นานที่สุดเพราะไม่มีใครสามารถทำได้อันนี้วิเคราะห์นะเข้าใจความหมายเนาะนะฮะทีนี้ดีเจครับเรื่องข่าวของนายกสำรองนั้นมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะอาจจะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะก็ฟังผ่านๆพอนะจ๊ะฟังผ่านๆพอถ้าใครสนใจก็ฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามดีเจนะจ๊ะเรนนี่ทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะพี่โอ้ว่าเดี๋ยวโบกเลยนะฮะเดี๋ยวโบกเลยคือจะบอกคุณฟังว่าการมาของอนุทินต้องบอกว่าการมาของเนวินเนาะเนวินคือเจ้าของพรรคนะครับอนุทินคือคนที่ออกมาอยู่ข้างหน้าเฉยๆมารับหน้าเฉยๆซึ่งคนที่คุมหลักก็คือในส่วนของเนวินชิดชอบแล้วก็ตระกูลของนามสกุลชิดชอบทั้งหมดเลยนะครับการที่เขาพยายามที่จะมาเป็นรัฐบาลในครั้งนี้เพื่อที่จะปิดคดีความของเขาเองนะฮะทั้งคดีเขากระโดงที่เอาที่ดินใหญ่ที่ดินหลวงมาเป็นของตัวเองคดีหัวสวและคดีใหญ่ล่าสุดก็คือคดีการโกงการสอบราชการนะครับซึ่งว่ากันว่าคนรัฐบาลเนี่ยเป็นรู้เห็นเป็นใจกันเยอะมากแต่สุดท้ายไม่สามารถเอาผิดใครได้เลยณปัจจุบันนี้มีแค่ข้าราชการสีกากีตัวเล็กตัวน้อยที่โดนไปซึ่งคนที่เป็นหัวโป้หัวใหญ่หัวโปใหญ่เนี่ยไม่โดนสักคนเลยนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่รัฐบาลอนุทินเนวินพยายามจะรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดแต่ทีนี้มันก็มีข่าวออกมาการปล่อยข่าวออกมาว่าจะมีนายกสำรองออกมาเพราะอะไรนะฮะเพราะอย่าลืมว่าการที่อนุทินนะฮะเขาได้มาได้รับตำแหน่งในครั้งนี้โดยเนวินเป็นคนจัดการให้จัดแจงให้ในรอบนี้นะครับมันเกิดจากการซื้อตัวนะครับใช้เงินนะครับในการที่จะดึงบ้านใหญ่เนี่ยมาร่วมด้วยความหมายคืออะไรความหมายถึงว่าถ้าสุรพรรคภูมิใจไทยเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลนะถ้าเป็นสมัยก่อนพรรคเพื่อไทยอันดับหนึ่งเนาะหรือพรรคส้มอันดับหนึ่งเนี่ยไม่แปลกอยู่แล้วเพราะว่าเสียงมันท่วมท้นทั่วประเทศอยู่แล้วแต่พรรคที่ไม่เคยได้อันดับหนึ่งเลยเป็นพรรคอันดับ3อันดับ4มาโดยตลอดอยู่ดีกับพุ่งมาเป็นอันดับหนึ่งมหาศาลเนี่ยเพราะว่าการใช้เงินมหาศาลนะครับในการดึงคนมาอยู่ด้วยความหมายคือวันนี้เขาดึงกลุ่มคนบรรหารศิลปอาชาเอาตังไปจ่ายป้อมเลยนะครับมาอยู่กับเราแล้วก็คุณต้องไปหาเสียงมาให้ได้เพื่อให้พรรคบรรหารเนี่ยสามารถจะครองพื้นที่อย่างในนั้นแล้วมาอยู่กับเราอีกฝั่งนึงไปหาพรรคอะไรดีไปหาพรรคกลุ่มอื่นนะทางภาคใต้นะมารวมกันภาคเหนืออีสานต่างๆจนกระทั่งได้เป็นกลุ่มก้อนกลุ่มใหญ่มหาศาลทั้งหมดทั้งมวลนั้นมาจากการรวมตัวกันของส.ส.หรือว่านักการเมืองในพื้นที่เข้าใจความหมายใช่ไหมฮะเพราะลำพังเขาเองในวินาทีนะเขาไม่สามารถที่จะมีอำนาจแล้วก็ทำให้คนมาเลือกเขาได้เขาจึงอาศัยคนเล็กคนน้อยฮะสสกลุ่มภาคตะวันออกกลุ่มอีสานกลุ่มเหนือกลุ่มใต้ต่างๆมารวมกันจนกระทั่งเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่โตและจึงสามารถที่จะเอาชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เพราะการอัดงบประมาณมหาศาลนะครับทั้งงบจริงๆในการสร้างถนนหนทางให้ประชาชนชอบนะกับงบในการซื้อเสียงต่างๆมากมายด้วยนี่ครับนี่คือเขาเรียกว่าการรวมของบ้านใหญ่ที่มากที่สุดในประเทศไทยทีนี้เมื่อ
่ออนุทินนะเนวินมาบริหารประเทศปั๊บเนี่ยนะการต่อรองจึงเริ่มเกิดขึ้นนะครับวันนี้เนวินเนี่ยนะครับให้ลูกหลานตัวเองเข้ามาเป็นมีตำแหน่งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนายชัยชนกชิดชอบนะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าลูกเทพของเนวินใช่ไหมครับซึ่งมาบริหารงานส่วนนี้แล้วก็มีลูกหลานเลนตัวเองญาติพี่น้องมารวมกันอยู่ในคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเลยโดยไม่เปิดโอกาสนะครับให้พรรคอื่นๆนะฮะที่ไปเอาเข้ามาอยู่ด้วยฮะอย่างเช่นพรรคบรรหารนี่สมมติเนาะหรือพรรคอื่นๆก็ตามหรือพรรคไทยเพื่อไทยก็ตามแต่เธอที่เอามาเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยฮะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะบริหารนะครับทีนี้เมื่อการตกลงในครั้งนั้นที่มีการจ่ายเงินจ่ายทองกันให้เขามาอยู่ด้วยเนี่ยเขาบอกคุณว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณมีตำแหน่งด้วยนะนะครับในรัฐบาลครั้งนี้แต่เมื่อทำงานไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่กลับไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดๆทั้งสิ้นนะกลับให้ลูกหลานตัวเองฮะบริหารทำงานอย่างเดียวนะเขาเรียกว่าบริหารอย่างเดียวปั๊บเนี่ยมันก็ได้ทำให้คนที่เข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่ในร่วมงานกับอนุทินนะคือการจับมือหลวมๆเฉยๆเหมือนกับก็ไม่ได้ชอบนะอย่างเงี้ยแต่ก็มาเพื่อเงินอย่างวันนี้เข้าใจไหมฮะเออแล้วทีนี้อ้าวไม่ให้ตำแหน่งเราอะเราก็เริ่มเดือดทีเนี้ยมันก็เริ่มเดือดขึ้นที่ได้ใจทราบวงในมันก็คือกลุ่มนักการเมืองที่อนุทินไปซื้อตัวมาอยู่ด้วยเนี่ยเริ่มเดือดร้อนแล้วว่าไหนบอกว่าจะให้ตำแหน่งไม่ใช่หรอไหนว่าจะให้อย่างนั้นนี่มิหรอไหนท่านนี่ให้นี่ไม่ใช่หรอแล้วก็บริหารประเทศก็ไม่ใช่จะดีน้ำมันก็ขึ้นราคาลูกตัวเองนะฮะชัยชนกชอบก็บริหารประเทศไม่ได้แล้วจะมีข่าวราชการที่โดนโกงอีกที่มีการสอบเลือกตั้งการสอบเลือกสอบราชการใช่ไหมฮะก็จัดการไม่ได้มันก็เป็นจุดด่างพร้อยที่ใหญ่ขึ้นว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างแล้วไม่พอเนี่ยยังมีข่าวที่เป็นลักษณะของข่าวด้านลบดังพร้อยอีกมหาศาลนะมันจึงทำให้คนที่เขามาอยู่ด้วยเขาเริ่มไม่พอใจว่าตำแหน่งก็ไม่ได้และข่าวก็ด้านลบเยอะเหลือเกินเขาเริ่มส่งกระแสว่าเฮ้ยเรากดดันอนุทินเรากดดันเนวินไหมว่าอยากได้นายกคนใหม่ไหมโดยการปล่อยชื่อออกมาว่าเป็นนายกที่มีชื่อว่าตัวสออันนี้สออะไรนะสอสอสลาใช่ไหมฮะออกมาไหมเพื่อให้กระตุ้นอนุทินให้ทำงานหน่อยหรือว่าจัดการหน่อยไม่ใช่นั้นจะจัดการอะไรไม่ได้เลยก็อย่างเรื่องหัวสวก็เงียบไปเลยใช่ไหมฮะเรื่องราชการโกงสอบก็เงียบไปเลยไม่จับใครไม่ทุกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะคือมันเป็นการไม่พอใจของคนในกลุ่มเดียวกันนะฮะที่ต้องการที่จะดันอำนาจออกมาเออนะฮะนี่คือความสั่นคลอนครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลอนุทินรอบนี้รัฐบาลเนวินรอบนี้นะครับว่าจะสามารถที่จะรักษากลุ่มก้อนหรือว่ารักความรักษาความสามัคคีนะฮะในกลุ่มของเขาได้หรือเปล่าให้คุณฟังเข้าใจใช่ไหมฮะที่จะพูดเนาะนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นเสมอครับเมื่อช่วงคราวแล้วที่รัฐบาลของคุณอุ๊งอิงเป็นรัฐบาลเมื่อรอบที่แล้วถ้าหลายๆคนจำได้ตอนนั้นเขาพยายามที่จะจัดการอุ๊งอิงใช่ไหมฮะโดยการปล่อยคลิปฮุนเซนใช่ไหมฮะโดยการพยายามติดต่อฮุนเซนให้มีการคุยกันนะกับอุ๊งอิงเพื่อแอบอัดคลิปวิดีโอให้อุ๊งอิงหลุดคำแปลกๆคำไม่ดีออกมาอยากได้อะไรจัดให้นะข้างเนี่ยคือพยายามจะหลอกล่ออุ๊งอิงนะให้พูดอะไรแปลกๆเพราะอุ๊งอิงมันก็เด็กอยู่เนาะมันก็พูดไปเรื่อยนะฮะตามภาษานางนะฮะแล้วก็ได้คำเด็ดมาปั๊บเขาก็ปล่อยเลยพอปล่อยปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็แตกตุ้มคนที่คนละทางเลยเพราะว่าเขาต้องการหาจุดที่มันเป็นจุดวิกฤตที่สุดของรัฐบาลนะฮะในการที่จะล้มตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้พวกร่วมรัฐบาลหลายๆคนนะก็พยายามหาจุดที่อ่อนแอที่สุดของอนุทินเนวินเพื่อที่จะล้มรัฐบาลนี้เหมือนกันก็คือกลุ่มเดียวกันนะฮะจะล้มด้วยกันก็เลยเกิดนายกสำรองเข้ามาที่พูดมานะครับอันนี้คือรอยร้าวภายในของรัฐบาลนะที่กำลังกระสับกระส่ายนะครับไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์นะฮะหลายคนก็ลองไปพิจารณาดูอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากนักวิชาการจริงๆเลยที่ดิฉันไปฟังมานะครับแล้วก็จากหลายสื่อนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เข้าใจเนาะพอเข้าใจใช่ไหมฮะเรามาดูกันแล้วคนถามว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกันไม่ใช่หรอฮะไม่ฮะเขาจับมือพ้องเงินเฉยๆนักการเมืองทุกวันนี้เขาจับมือพ้องเงินถ้าเงินไม่ถึงเงินหมดเงินน้อยตำแหน่งไม่ให้เขาจะเริ่มเดือดละเขาจะเริ่มฟุตฟัดแล้วเหมือนนักบอลนะฮะเหมือนนั้นซื้อตัวไปแล้วไม่ให้ทำงานไม่ให้ลงเตะราคาตัวไม่ได้ไงฮะเขาจะเริ่มฟุตฟัดแล้วเขาจะเริ่มออกลายละเข้าใจความหมายเนาะฟิลเดียวกันนะฮะอ่ะโอเคนะฮะท่านหนุ่มว่าไม่เด็กแล้วครับชัยชนกเหรอขอชื่อตัวสอสาราหน่อยครับมันมีหลายคนนะฮะมันก็เป็นของคนพรรคมีทั้งคนของพรรคภูมิใจไทยด้วยหนึ่งนะฮะแล้วก็คนนอกด้วยหลายคนเหมือนกันมีหลายคนนะฮะแม้กระทั่งคุณเศรษฐพุทธนะฮะที่เป็นฝั่งพรรคส้มด้วยก็มีข่าวเหมือนกันคือเขาอาจจะปล่อยมาแค่เล่นๆเฉยๆก็ได้เพื่อให้มันแตกล้าคนเองภายในฮะเพราะว่าสอสารามันตีได้หลายคนมีทั้งคนของภูมิใจไทยเองด้วยมีทั้งคนของพรรคส้มด้วยเอางี้แล้วกันเนาะแล้วมีคนนอกเลยก็มีนะฮะคนนอกเลยที่เป็นแบบไม่ใช่ฝั่งการเมืองใดก็มีเหมือนกันเขาต้องการปล่อยมาลอยๆออกมาเพื่อสร้างความร้าวฉานในรัฐบาลประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข่าวเนาะนะครับเนาะ
พี่สวัสดิ์ว่าเสือสิงกระทิงแรกเท่านั้นแหละครับดีเจประมาณนั้นแหละพี่ นะครับนะพี่นายหนุ่มครับพอสอสารานี่ใครฮะใครเอ่ยใครเอ่ยนะฮะใครกันนะนะฮะสุภชัยใจสมุทรครับเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยคือคนที่เขาพูดถึงนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะและยังมีเศรษฐพูดของพรรคส้มสิริกัญญาตันสกุลใหม่สิริกัญญาด้วยนะฮะลงไปถึงอะไรนะลืมชื่อคุณสุภจีด้วยสุภจีที่เป็นผู้หญิงนะฮะคือมันมีตั้ง 3-4-5 คนนะฮะเขาต้องการปล่อยมั่วๆออกมาเฉยๆให้เป็นข่าวเฉยๆนะแตกร้าวในรัฐบาล

รักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะครับเพลงจากวงเฟรมนะฮะเป็นไงมันไหมมันเนาะเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงนายกคนนายกสศาลาใช่ไหมฮะตัวเต็งที่เขาพูดถึงนายกสศาลาก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรครับสุภชัยใจสมุทรนี่เป็นอิสลามนะเป็นนักการเมืองชาวไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคน้ำเงินนะฮะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับเป็นบ้านของพี่คนภูเขาพี่เลยพี่นี่พี่คนภูเขาถ้าสมมติว่าส.ส.วันพี่ได้เป็นนายกนี่คือปังเลยนะอำเภอปะเหลียนนี่ดังสนั่นหวั่นไหวนะจะเจริญอยู่ที่เดียวนะจะเจริญอยู่ที่ปะเหลียนเลยนะยินดีไหมฮะยินดีต้อนรับเลยไหมคนนี้ฮะสุภชัยใจสมุทรนี่นะหนึ่งคนแล้วนะครับที่เขาตัวเต็งเอาไว้นะฮะเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยนะฮะแต่ก็เป็นข่าวลือเฉยๆนะฮะยังมีอีกหลายคนนะฮะคุณเศรษฐพุทธนะฮะคนที่ดูแลการเงินอดีตอะไรนะอะไรเกี่ยวกับธนาคารเนี่ยอันนี้พรรคส้มจ๋าเลยนะสิริกัญญาตันสกุลนะครับไหมสิริกัญญาเนี่ยน่าจะไม่ใช่แต่มันเป็นสอสลามเหมือนกันแต่ว่าก็ข่าวก็ลือไปมั่วไปหมดเลยนะฮะรวมไปถึงคุณแต้มนะฮะคุณสุภจีนะฮะที่ผมสั้นๆ นะฮะเขาก็ปล่อยเรือออกมานะฮะรอดูนะฮะดีเจติดตามข่าวตลอดเลยฮะว่ามันความร้าวฉานของรัฐบาลในรอบนี้มันจะนำพาไปสู่ความแตกแยกแล้วก็ความพยายามสั่นคลอนเก้าอี้รัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อตอนที่รัฐบาลอยู่ในช่วงสั่นคลอนวะฮะอยู่ในช่วงของการร้าวฉานภายในนะฮะการทะเลาะกันภายในการแย่งผลประโยชน์ภายในที่ไม่ลงตัวกันมันจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณนี้แล้วก็มันจะนำไปสู่การถูกยุบสภาหรือว่าการแบบการโดนคดีความอะเนี่ยคนในพยายามเขย่าเก้าอี้กันนะให้อนุทินหรือเนวินอะไรก็ตามแต่เถอะนะฮะในการหลุดจากตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าอนุทินเองเขาก็มีคดีความของเขาอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีการพยายามเขย่าเก้าอี้จนกระทั่งอนุทินหลุดเนี่ยก็จะมีคนใหม่เข้าไปแทนอะไรเงี้ยวนกันไปอำนาจก็จะเริ่มเปลี่ยนถึงแม้ว่าจะยังเป็นรัฐบาลเดิมอยู่นะฮะแต่เมื่อคนที่กลุ่มเกมมันเปลี่ยนคนนะฮะมันก็ทำให้อำนาจต่างๆมันต่อรองได้ยากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นรอติดตามแล้วกันว่าการเขย่าเก้าอี้อนุทินรอบนี้นะจะยังไงต่อไปนะฮะนะครับอ่ะโอเคนะฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงนี้นะฮะให้ฟังเพลงสนุกอีก2เพลงดีกว่านะครับน้ำลายซิลิฟูครับเพลงตื้อจากกระแตแล้วก็เดี๋ยวมีกีตาร์คิงด้วยมีลึกสุดใจด้วย

ยังร็อกเลยเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าน้ำลายครับจากซิลิฟูนะฮะทักทายพี่เอกท่านางหอมด้วยกันละกันนะฮะทักทายมาเย็นนี้นะครับสำหรับพี่เอกด้วยนะครับพี่เอกร้านสเต็กนะมาฟังเพลงตื้อดีกว่าของกระแตหนึ่งเพลงเดี๋ยวมีกีตาร์คิงให้ฟังด้วยมาเคลียร์เพลงหมดก่อนก็ได้จะ5โมงเย็นกันแล้วตอนนี้นะครับมาออกกำลังกายแอโรบิกยามเย็นดีกว่าพี่โอ

โอ้โหยังมันทีเดียวเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงตืดนะครับตืดแตะตืดว่าภาษาเหนือนะตืดแตะตืดว่าทักทายอาจารย์ปุ๊กนะฮะด้วยกันละกันกำลังนั่งดื่มอะไรสปอนเซอร์เหรอครับนะฮะอาจารย์ปุ๊กฮะก็ค่อยดื่มสปอนเซอร์นะฮะทักทายร้านพี่เอกท่านังหอมนะฮะร้านสเต็กเล็กๆนะครับในชุมชนเล็กๆนะฮะจะพาไปดูนางงามดีกว่า

นี่คือแผนที่มีชื่อว่านางงามตู้กระจกนะฮะนางงามกระจกที่หนีตู้นะครับไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่เนาะในเวอร์ชันนี้เนาะนะครับฟังแต่ต้นฉบับเดี๋ยวจะให้ฟังคาราบาวของแท้เลยก่อนนะขอเป็นแบบคาราบาวเจนใหม่ก่อนนะฮะจะพาไปร้องเพลงแล้วก็ส่งกระถางดอกไม้ให้คุณสักเพลงแล้วกันนะฮะ

0: ดีกว่า
1: อันนี้เป็นเวอร์ชันของ Tattoo Color นะฮะกระถางดอกไม้ให้คุณนี่นะต้องว่าเป็นไอ้หนึ่งศิลปินที่มีคนเอาไปร้องหลายเวอร์ชันมากๆเลยมาถึงต้นฉบับดีกว่าคาราบาวกีตาร์คิงส์ดีกว่าขอไว้ตั้งแต่ช่วงจริงๆขอเมื่อวานแล้วเนาะมาโจ๊กกันสักหน่อยดีกว่านะมินนี่มากับกีตาร์คิงส์นะครับ

0: นี่คือเพลงกีตาร์คิงนะครับเพลงจากคาราบาวด้วยโอเคนะใช้ได้นะมันดีส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะพี่เอกบอกว่าดีใจครับอาจารย์ปุ๊กกลับแล้วอ่ะมาแป๊บเดียวเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ปัดฟังได้อยู่นะฮะบอยว่าดีใจครับก่อนเลิกงานครับทำไมพี่บอยฮะพี่บอยจะทำอะไรก่อนเลิกงานฮะง่วงเหรอพี่โอ้บอกว่าเพลงนี้สนุกดีนะครับนะพี่เจอู้บอกเพราะเลยอ่ะกีตาร์คิงอีกว่ะกีตาร์ห้องสู่เขาอีกอ่ะกีตาร์ซูเนอร์อีกเนาะสนุกดีนะครับนี่คือคาราบาวนะครับ
1: ดวงใจอาดุล
0: ดวงใจอาดุลนะคำว่าอาดุลนี่ไม่ได้ยินนานมากนะโบราณโบราณอาดุลเนาะอาดุลแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอาดุลนะรอบนี้3ชาติต่อสักเพลงดีกว่าต้าครับต้ามาเต้นหน่อยต้าต้าตอนนี้พี่โออยู่ที่หัวหมากเซ็นเตอร์นะครับดวงใจหงหาอาดุลนี่หรอ

องทั้งเพลงเลยครับดีเจมาร้องทั้งเพลงเลยไม่เข้าใจชื่อเพลงว่ายางรักนะฮะยางรักนะฮะแล้วสนุกด้วยเหมือนกันเนาะเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเลยนะฮะเป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะเวอร์ชันที่เอามาร้องใหม่นะฮะอ้าวเงาก็ช้างมาแล้วต้ายานิต้าอะไรดีครับพี่ช้างสิงห์ลีโอครับหรือไฮเนเก้นดีฮะต้าชอบนะฮะพี่สีโชคว่าดีเจครับม้ามันอึนแน่เลยอุ๊ยม้าอึนนี่คำว่าอึนนี่ไม่ได้ยินนานมากนะมินนี่มินนี่รู้จักคำว่าม้ามันอึนไหมฮะไม่ได้ยินคำว่าอึนนานมากเลยนะฮะอึนเป็นคำกริยานะฮะแปลว่าตกมันนะฮะ

ใจพี่วิรุธนะฮะถูกใจพี่ต้นคุงบ่าวเหนือด้วยนะครับปังอกปังใจสนุกจังเลยอ้าวลำไยอีกแล้วอ่ะแม่สาวร่านอุ๊ยไม่ได้พูดเองอันนี้พี่สุนทรพูดนะพี่โอ้แม่สาวร่านแม่นางลำไย

0: จำบะจำบะนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไอ้ทุยนะครับเพลงจากแอลกอฮอล์นะครับนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนี่คือเซตเพลงโจ้ไหนสักเพลงไหมเดี๋ยวเราลดจังหวะให้เบาลงนะฮะคือข้ายามเย็นนะฮะนี่พี่มโนบริจาคครับวันนี้จะทำเมนูกับข้าวให้ทานด้วยเมนูอะไรเอ่ยขอส่องดูพี่มโนบหน่อยกุ้งแช่น้ำปลาเหรอพี่ใหญ่ขอดูหน่อยสิ
1: กุ้งแช่น้ำปลาตอนเย็น
0: เออฮ
1: ก็มีเลยครับ
0: อะไรครับพี่
1: กำลังตุ๋นขาหมูร้อนๆเลยครับดีเจเย็นนี
0: ้ตุ๋นขาหมูร้อนๆ
1: ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมีดีเจเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็มีคนขอเพลงให้ฟังม่วนขนาดเนื้อที่ในการครับดีเจเย็นนี้ครับเมนูเย็นนี้มีโอช้างใครมียกมาเลยครับ
0: เห็นไหมเนี่ยพี่มโนบริจาคครับใครมีช้างสินโอยกมาเลยครับนะฉันคงผิดเห็นไหมอยู่กับคุณทุกช่วงเวลานะตั้งแต่ขับรถยันทำกับข้าวนะสุขสันต์กันช่วงนี้อีกสักเพลงส่งเพลงดีกว่าโจ๊กกันจะได้ไม่เหงากันเนาะหลายคนถึงบ้านแล้วก็ทำกับข้าวถ้าใครอยู่บ้านนี่สบายหน่อยเพราะว่ามีเวลาทำกับข้าวเนาะจะกินข้าวจะหุงหาอาหารคือสบายเลยแต่ถ้าเป็นชีวิตในเมืองกรุงนี่ไม่ได้เนอะคนเยอะนะฮะรถมันเยอะถึงบ้านเอาไว้นอนอย่างเดียวทำกับข้าวไม่ได้ใช่ไหมครับพี่โอ้ห้องเช่าเนี่ยไว้เช่านอนอย่างเดียว

หมดรอบนะครับหมดรอบนะครับเชิญลงเวทีเอาละครับครบรอบแล้วนะครับใครที่รอบเหมารอบบัตรจองมาตอนนี้เดินลงเวทีนะฮะค่อยๆเดินลงเวทีนะครับค่อยเดินลงนะฮะเดี๋ยวจะตากหงายตกเวทีนะฮะนะครับนี่คือขวานบินนะครับเพลงนี้นะครับหลายเพลงเลยโจ๊กๆกันนะครับพี่ฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับพี่ต้นคงครับอธิบายคำว่าตากหงายสิครับเดี๋ยวคุณฟังทางภาคกลางก็จะไม่เข้าใจตากหงายนะฮะนะครับมินนี่มินนี่เคยตากหงายไหมฮะใครปังกระดังก็ครับนะนี่คือเซตเพลงวายนะครับหยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้ด้วยกันละกันนะครับอาจจะถูกใจหลายๆคนนะครับพี่ต้นคุงบ่าวละปุลบอกว่าดีใจครับตอนนี้อยู่ที่อิสราเอลแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเพลงเพราะว่าวิ่งไปดูข้างนอกว่าข้างนอกมีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะที่อิสราเอลนะฮะพอดีว่าอิสราเอลซัดเลบานอนอีกรอบหนึ่งครับดีเจมีการยิงลูกกระสุนข้ามฟากข้ามฝั่งไปมานะฮะก็เลยวิ่งออกไปดูนะฮะโอ้ใครอยู่อิสราเอลนี่น่ากลัวนะเขาจะมีหลุมหลบภัยใช่ไหมพี่หลุมหลบภัยอยู่ใต้ดินนะฮะก็วิ่งลงไปข้างล่างนะฮะโอ้น่ากลัวนะตื่นเต้นนะประเทศแถบนี้เนาะเขายิงสู้รบกันตลอดนะฮะวินนี่วันที่เจอขาเกิดไผ่เกิดมันค่ะเกิดคนละขอนเกิดคนละข้างนะฮะภาษาเหนือภาษาเหนือนะฮะเอาละครับเดี๋ยวขออีกหนึ่งเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการแล้วตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งแล้วนะครับนี่คือเซตเพลงไวที่เปิดให้ฟังว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะลดจากบาเบาๆปิดท้ายกับหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันเนี่ยเมื่อกี้เหนื่อยไปหน่อยหนึ่งต้องเพลงช้าๆเย็นๆใช่ไหมครับมาลึกสุดใจจากโจก้องกันละกันครับ5โมงเย็น24นาทีเดี๋ยวเรากลับมาช่วงท้ายรายการกันวันนี้ทั้งฟังเพลงทั้งเล่าข่าวไปแล้วนะฮะมา1เพลงครับเดี๋ยวมาดูข่าวเรื่องราวของนิดนึงแล้วกันก่อนจบรายการนะครับนะ

ี้คือเพลงลึกสุดใจกันจากโจก้องนะครับที่ขอไปด้วยนะครับกินเหนื่อยแล้วต้องฟังเพลงช้าๆนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไล่กันทุกทีแล้วนะครับกับการเข้ารอบแล้วก็หลายๆคนก็ตกรอบไปแบบหน้าตกอกตกใจนะครับสำหรับในส่วนของสเปนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เฉือนชนะโปรตุเกส 1-0 ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจากประตูชัยช่วงทดบาดเจ็บนะฮะมิเกลโมริโน่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเลยนะฮะแล้วก็ปิดฉากฟุตบอลโลกสมัยสุดท้ายของโรนัลโดทีเดียวนะครับหลายคนก็ติดตามอยู่เนาะนะฮะที่มีมากมายเขาบอกว่าในช่วงท้ายนะโปรตุเกสไม่สามารถที่จะทวงประตูคืนได้นะครับจากในส่วนของสเปนจบเกมแล้วสเปนเชือดเฉือนโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026นะฮะไปพบกับเบลเยียมนะครับในวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนโปรตุเกสต้องยุติเส้นทางไว้เพียง16ทีมสุดท้ายและยังถือเป็นการปิดฉากเส้นทางบอลโลกของโรนัลโดหลังลงเล่นเวิลด์คัพเป็นสมัยที่6นะฮะแล้วก็ประกาศล่วงหน้าว่านี่คือฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายในอาชีพของเขานั่นเองนะประมาณนั้นนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าสเปนแนวรับเหล็กนะฮะเบื้องหลังทีมที่ยังไม่เสียประตูในฟุตบอลโลก2026เลยนะครับเนาะทีมเดียวนะฮะหลุยเดคาเกวนเต้คือทีมเดียวในฟุตบอลโลก2026ที่ยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับใน90นาทีไม่มีการรักษาไว้อย่างดีเขาเรียกว่าคลีนชีทเนาะ5นัดติดต่อกันตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมานะฮะสร้างสถิติใหม่ทีมแรกที่เก็บคลีนชีทนะครับได้ถึง6นัดติดต่อกันในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนะครับนะฮะว่าเราได้เห็นแนวรับที่ดีของสเปนในหลายรอบที่ผ่านมาพวกเขายังรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้เกมรับจะพาพวกเขาถึงตำแหน่งแชมป์โลกอีกครั้งได้หรือเปล่าก็ปล่อยไปเป็นปริศนาต่อไปกันละกันนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้เองนะฮะคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าว่าในส่วนของวันนี้เองนะครับช่วงกลางวันที่ผ่านมานะก็มีการบุกจับนะครับนักพากย์ลงโซเชียลนะฮะเปิดภาพนาทีจับวาวจุจารุวัฒน์นะฮะนักพากย์บอลคนดังคาโต๊ะทำงานทีเดียวนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าที่นะครับตำรวจนะคอมมานโดนะก็บุกไปที่คอนโดนะฮะไม่ใช่สิเจ้าที่ตำรวจก็บุกนะไปที่คอนโดนะตำรวจไซเบอร์นะฮะในขณะที่กำลังวิเคราะห์ผลบอลแล้วก็มีการแทงสกอร์บอลช่วยเล่นการพนันนะฮะเขารับสารภาพว่ารับค่าจ้างเดือนละ 50,000 บาททีเดียวโอ้โหนะฮะจะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเพราะมีหมายสารมานะครับนายจารุวัฒน์นะครับหรือว่าวาวอายุ44ปีพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับสืบเนื่องว่าจากตำรวจสายไซเบอร์ได้ตรวจพบว่าแพลตฟอร์ม TikTok ที่ใช้ชื่อว่าจอนลูกหนังวาว77ดาวนะครับซึ่งมีผู้ติดตาม 5,000 กว่าคนเนี่ยนะฮะได้มียอดกดถูกใจสูงสุดถึง 14,800 กว่าครั้งทีเดียวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอแล้วเปิดไลฟ์สดทำทีเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญคอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลต่างๆนะครับแล้วก็ทายผลแม่นยำนะฮะเมื่อเริ่มมีแฟนคลับลงเชื่อก็จะแฝงโฆษณาเชิญชมให้ผู้ชมเล่นการพนันออนไลน์โดยการแอดไลน์นะครับเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบก็พบว่ากลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงแล้วก็แปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์นะประกอบด้วยเว็บยูฟาแฟต11นะฮะเมมเบอร์2ยูฟา747นะฮะ.farm นะฮะเพื่อให้สมาชิกกดสมัครพร้อมโปรโมชั่นลอดใจนะฮะเป็นสมาชิกนะครับ300 500 1,000 ไปจนถึง 2,000 ได้รับของที่ลึกต่างๆมากมายนะครับมีมีหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะระหว่างเข้าตรวจค้นพบว่านายจรวดกำลังพักผ่อนนะหลังจากไลฟ์สดบอลโลกมา16ทีมกำลังนอนอยู่ก็เรียบร้อยสิฮะจากการสอบสวนรับการสารภาพได้รับค่าจ้างเดือนละ 50,000 บาทต่อเดือนนะฮะโดยทำมาแล้ว2เดือนก็คือเหมือนว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บมันมีคนจ้างมาอีกทีนึงนะฮะเจ้าที่ก็คงจะต้องดำเนินการต่อไปนะช่วงนี้เว็บพนันออนไลน์นี่เยอะมากๆเลยต้องระวังนะฮะคิวต่อไปคือน้องหงร่อนนะฮะน้องหงร่อนนะฮะนะฮะอ่ะว่ากันไปกันแล้วกันเรื่องของฟุตบอลนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับพี่ต้นคงวันนี้เจครับลองถามคนเหนือสิว่า รู้จักคำว่าฟื้นคิงไหมฮะฟื้นคิงนะฮะฟื้นคิงฟื้นฮาเหรอฮะเอามาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการครับตอนนี้ห้าโมงเย็น33นาทีนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยละกันครับนี่คือเพลงยามเย็นอันนี้คือข่าวยามเย็นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันนะตอนนี้ไม่มีเพลงใครค้างเลยใช่ไหมครับขอบคุณนะอ๋อลุงแปะไงเดี๋ยวนะที่จะดูเพลงลุงแปะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาทวงเพลงนะลุงแปะนะฮะเดี๋ยวก่อนนะลุงแปะนะฮะลุงแปะนะคำมักง่าย
บิลลี่โอแกนนะฮะงั้นมาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับคำมักง่ายอยู่ไหนเอ่ยมักง่ายเจอละเจอละนะหาวแล้วครับฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้นะครับ

ถลงจากพี่บิลลี่นะครับนี่คือคำมักง่ายนะฮะคอมองอคำมักง่ายนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะครับขอบคุณยามปูมาเจ็ดยอดด้วยนะฮะอย่าลืมนะยามปูมาเจ็ดยอดทุกนี้ไปสะสมเสื้อบอลโลกกันได้นะครับทานครบ 1,000 บาทแลกซื้อในราคาแค่99บาทเองเป็นลิขสิทธิ์แท้จากโคคาโคล่าโค้กเลยนะฮะแอบไปสั่งกันได้ที่ยำปูม้าเจ็ดจอยกันละกันครับฝากอุดหนุนร้านเจ๊ยาวด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้ไปทานข้าวร้านเจ๊ยาวอยู่เชียงใหม่แวะไปเลยนะครับ2สาขาอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีนะครับชื่อว่าร้านข้าวต้ม1บาทข้าวต้มบาทเดียวนะครับเติมเต็มความอร่อยได้เลยนะครับในทุกๆวัน 4:00 น. ถึงเที่ยงคืน2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คและซิมใหม่เบอร์สวยจากทรูด้วยนะครับเลือกเบอร์ดีๆแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตดีๆเลือกซิมจากทรูได้เลยมีหลากหลายโปรโมชั่นราคาถูกมากของทรูนะฮะเดือนละ 2-300 4-500 มีหลายโปรหลายแพ็กเกจไม่จำกัดเมกไม่ลดสปีดนะฮะไปเลือกสรรโปรโมชั่นดีๆกันได้ซิมจากทรูได้เลยนะครับนะฮะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะขอตัวก่อนตอนนี้ 5:38 ละเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะฮะในช่วงเวลาของท้ายรายการนะครับแล้วเจอกันใหม่ไปหาได้ทันดีกว่า 5:30 จะ 6:00 นแล้วนะครับร่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

ุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชัน Thai Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพลาะต่อเนื่องที่เพลาะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมง

0: ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ BP Radio นะครับในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับเดินทางนะครับทักทายโปเต้ด้วยนะฮะว่าวันนี้เข้ากรุงเทพละได้เวลาเดินทางแล้วใช่ไหมนะฮะทักทายคืนนี้ครับวันนี้วันที่7เดือน7นะครับคืนนี้คืนของวันที่7นะเดือน7นะวันนี้ใครชอบสินค้าหรือยังดีจีวินชอบแล้วนะฮะรอเข้ามาส่งอยู่นะฮะวันที่7เดือน7นะครับทักทายวันนี้เป็นวันอังคารสีชมพูนะครับ7เดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นั่นเองนะครับใครมาถึงแล้วก็ทักทายกันได้นะฮะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะนะฮะส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเลยทีเดียวนะฮะจบไปเมื่อกี้กับเพลงของหนุ่มกลาเนาะหนุ่มกลานะที่เปิดไปนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ใครจะทักทายหน้าไมค์ก็สามารถจะทักทายแล้วก็เสยหายเข้ามาได้จะหาเพลงเพราะเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับทักทายนะครับโปเต้ว่าตอนนี้กำลังเข้ากรุงเทพนะฟังในแอปนะดีเจนี่ส่งภาพมาเมื่อกี้เองตอนก่อนเข้ารายการ4ทุ่มเมื่อกี้นะครับอยู่ที่สถานีขนส่งและลำปางนะครับไม่ใช่สิใช่ไหมลำปางเนาะนะฮะพร้อมเดินทางนะครับพร้อมเดินทางนะครับนะฮะรายงานตัวนะอ๋อน่าจังหวัดตากอยู่ตากก็เหรออยู่ตากหรือว่าอยู่ลำปางอยู่ตากแล้วนะฮะแสดงว่าออกตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อกี้แล้วใช่ไหมออกจากลำปางออกจากลำปางตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อกี้แล้วถึงจังหวัดตากแล้วนะฮะมุ่งหน้าต่อกรุงเทพมหานครนะฮะโปเต้นี่ยอมจริงนะเดินทางกรุงเทพลำปางเป็นว่าเล่นทีเดียวคุณรู้ป่ะนะฮะ YouTube นะครับมาแล้วนะครับพรีมี่นะฮะหม้อชาบูชาบูหม้อบีซีซาวดีไซน์นี่ครับมาถึงแล้วทักทายกันได้นะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับพี่อยู่ที่พลังกูลจะลำปางสวัสดีสี่ทุ่มครับดีเจวินวันนี้วันพระเหรอฮะเออจริงดิพี่วันนี้วันพระเหรอวันนี้วันพระเออจริงด้วย8ค่ำนะพี่เนาะวันนี้8ค่ำนะฮะโอ้โหวันนี้วันพระด้วยนะดีเจครับเล่าเรื่องผีหน่อยวันนี้วันพระนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะหาเรื่องผีมาเล่าให้ฟังละกันนะฮะมีสายเข้ามารับสายเลยไหมเข้ารายการมารับสายเลยไหมจะได้บอกว่าเข้ารายการเนาะมาละสายมั่นหน้าคนแรกของเรานี่นะฮะมั่นหน้าวางไปแล้วอาจจะรับสายจะได้วางไปแล้วไม่เป็นไรนะฮะนี่ครับมาทักทายกันคืนนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีพี่อ่องด้วยนะฮะโจ้ใจละเมอว่าสวัสดีครับดีเจวินวันนี้ขอเพลงหน่อยเพลงอะไรฮะโจ้ใจละเมอนะฮะวันนี้ขอเพลงแค่ได้รักเธอ7 day crazy นะฮะแค่รักเธอของ7 day crazy เพลงนี้ฝากกับออยได้ก็แล้วกันนะครับพี่โอส่งน้องเหมียวมานะฮะน้องเหมียวกำลังนอนสบายนอนแอ้งแม้งอยู่นะฮะนอนตีพุงอยู่โปเต้ถึงจังหวัดเก็บแล้วจังหวัดตากพี่แม่มุกนี้ชอบมากจังหวัดเก็บว่ะจังหวัดอะไรร้อนที่สุดจังหวัดตากนะฮะพี่เฟิร์สสวัสดีนะครับพี่อ่องบอกว่ามีคนส่งเพลงบ้างไหมช่วงนี้มีนะมีอยู่ไม่อยู่นะฮะเมื่อคืนนี้ก็แง่ทรายนะมีแง่ทรายแล้วก็มีแง่ทรายแล้วก็แมงมุมเมื่อคืนก็ส่งมาเออนะฮะมีสายมาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเมื่อกี้ติดกันแล้วใช่ไหมครับ
0: ติดแล้ว
1: ใช
0: ่
1: ผมคิดว่ามันดีเลยแล้วมันไม่ใช่ว่าจริงเราพูดอยู่ไง
0: เออไม่เป็นไรว่าไงไม่ได้ขอเพลงอะไรเนอะ
1: เพลงปากดีครับโปเตโต
0: ้ร้องสักท่อนใช่ไหมฮะปากดีเหลือเกินนั่นเราสักท่อนดิ
1: ไม่รู้ทำไมเวลาจะไปร่างกายไม่มีเรี่ยวแรง
0: ได้อยู่ได้อยู่แล้วช่วงนี้ไปร้องเพลงบิ๊กซีโลตัสอะไรบ้างไหมฮะ
1: วันนี้ก็ไปครับวันนี้ก็ไปมาม
0: ั่นหน้าเนาะไปร้องที่ไหนที่เดิมอะฮะ
1: ที่ห้างอะคร
0: ับ หรอแล้วเวลาร้องมีคนมองไหม
1: ก็คนเขาจะแซวว่าบางทีมีเจ๊ๆนั่งอยู่ใช่ไหมดีเจเขาบอกว่าเขาเสียงสาวๆอะไรแล้วอะไรเป็นพวกรุ่นเจ๊ๆนะรุ่นเจ๊ๆมันจะเป็นเรื่องเจ๊ๆ
0: เ
1: นี่ย
0: มันรุ่นเจ๊ๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ติดอ่างเท่าไหร่ฮะวันนี้ปากดีนะเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: ครับผมครับ
0: โอเคสวัสดีแม่สายมาฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอเพลงหน่อยค่ะ
0: สวัสดีจ้าเดี๋ยวบอกก่อนใครนี่เอ่ยบีบี
2: แน่จำกันได้ด้วย
0: บีบีจำไม่หลอกเมมเอาไว้มันขึ้นมาพอดีบีบีบีบีอยู่กว่าไหนนะลืมไปแล้วอ่ะ
2: มึงแปรแฮนระเบิดเจ้า
0: เอามึงแปรแฮนระเบิดเนาะฝนตกก็มึงแปรฮะ
2: ร้อนมาก
0: ร้อนที่สุดใช่ไหม
2: ร้อนอกร้อนใจมากกว่าค่ะ
0: ร้อนใจมากกว่าโดเรมอนบีบีนะ
2: จ้า
0: ขอเพลงอะไรฮะ
2: พริกไทยอ่ะเพลงอะไรดีอ่ะ
0: เพลงอะไรดีพริกไทยฮะ
2: หมดอารมณ์ได้ไหม
0: ได้สิได้สิ
2: ขอโทษใหม่ๆก็รักดีกว่า
0: ได้ได้นะดีทั้งสองเพลงนะแสดงว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ใช่ไหม
2: นิดนึง
0: มันก็ต้องมีบ้างคนเราใช่ไหมได้เดี๋ยวเปิดให้นะ
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณนะจ้า
2: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับอาจจะงงเพราะเปิดทางไอ้ลำโพงไปด้วยเสียงอาจจะสะท้อนตีกันถ้าคุณฟังโทรศัพท์มาหน้าไมค์ก็ปิดเสียงในนั้นก่อนนะ YouTube ก่อนนะหรือว่าเปิดปิดแอปก่อนเพราะว่าเสียงมันจะดีเลย์นะมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะฮะ0840456862มาเลยครับ0840456862นะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
3: ขอเพลงหน่อยครับ
0: ขอเพลงอะไรครับใครนะเนี่ย
3: คุณผู้ฟังคนใหม่ครับผมคนนี้เมื่อกี้เป็นแอปไทยเรดิโอค่ะ
0: หรอแล้วอยู่จังหวัดไหน
3: อุดรครับผมอุดรธานี
0: อ๋ออุดรธานีนะชื่ออะไรครับ
3: หมูครับผม
0: อะไรนะหมู
3: หมูครับ
0: หอมบ่อุหมู
3: ลูกหมูครับผม
0: อ๋อลูกหมูลูกหมูลูกหมูโอเคลูกหมูขอเพลงอะไร
3: ได้ยินไหมครับผมพี่ดาเอนโดฟินครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฝนตกไหม
3: เหมือนจะตกแต่ว่าไม่ตกครับผม
0: มันแค่เกือบจะตกจนหย่อนมาเน
3: า
0: ะได้ได้ขอบคุณมากเดี๋ยวเปิดให้นะครับลูกหมู
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับครับเอ๊ะวันนี้มีแบบว่าสายแบบที่ไม่คุ้นเคยนะทักทายมาเนาะนะมาเร็วๆใครโทรศัพท์มาทำไมใครโทรมาตอนนี้นะเดี๋ยวได้ฟังเลยใครโทรมาทำไมตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะวินตั้งเสพโปรแกรมไว้เลยเราจะได้ฟังตั้งแต่ต้นรายการเลยพี่เจนุชาสวัสดีครับบอกว่ากำลังขับรถอยู่ครับดีเจวันนี้อยู่ทางหลวงอุตรดิตถ์นะครับนี่นะทักทายยามดึกครับโอ้โหทางมืดทีเดียวนะทักทายพี่เจนุชาพิวดี้ครับขอเพลงเก็บตะวันแล้วกันนะฮะเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเจวินครับ
0: สวัสดีครับพิวดี้เหรอ
4: ครับผมใช่ครับ
0: โอ้โหพิวดี้นึกว่าใครขอเสียงรอปรบมือพี่ตระพิวดี้ก่อนพิวดี้เบอร์ใครเบอร์ตัวเองเหรอเปลี่ยน
4: เบอร์ใหม่ครับ
0: เปลี่ยนเบอร์ใหม่คือขายอะไรนี
4: ่ครับเบอร์ใหม่เมียใหม่ไม่ใช่
0: แอนเล
4: เบอร์ใหม่ครับเบอร์ใหม่อ
0: ันนี้คือขายอะไรของทรูหรือของยัง
4: ของทูคร
0: ับ
4: ผมอ๋อ
0: เป็นเบอร์ซิมเน็ตหรือซิมโทร
4: ซิมทั้งเน็ตทั้งโทรคร
0: ับ อ๋อใช้เบอร์เดียวแล้วเนาะ
4: ใช้เบอร์เดียวกันเลยครับ
0: ดีเลยครับพี่ตอนนี้อ่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่หรอ
4: ใช่ครับอยู่เวรครับ
0: พี่วูดี้ไล่ไล่ดีเจฟังอีกทีนึงตอนที่พี่วูดี้เห็นอะไรนะฝาจุกแอลกอฮอล์ตอนนั้นที่มันลอยขึ้นยังไงนะฮะมันยกขึ้นหรอ
4: มันเป็นแค่ฝาเฉยครับมันยกขึ้นมันยกขึ้นมาประมาณสักเท่าไม้บรรทัดอ่ะสามพิเศษนะ
0: คือมัน
4: ก็มาเสร็จแล้วผมก็ลงวางโบ๊ะแล้วเสร็จแล้วหมอเขาบอกว่าแล้วก็พี่พยาบาลเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้วุ้ยไม่เห็นเนี่ยกูเห็นไหมเพราะว่าผมช่วงนั้นผมอยู่ห้องผ่าตัดกำลังเข้าเคสอยู
0: ่
4: ให้ผ่าตัดเอ็กซ์คอผ่าตัดใจผ่าตัดช่วงคอครับแล้วเสร็จแล้วผมมันก็ขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็รอจบแล้วพี่พยาบาลว่าเฮ้ยไอ้วุ้ยไม่เห็นเหมือนกูเห็นไห
0: ม
4: เห็นแต่หมอบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องสนใจอะไรหรอกทำไปต่อเลยอะไรเงี้ยจนคนไข้ประมาณสักตีห้าคนไข้ตุย
0: โอ้เป็นเรื่องอัศจรรย์เนาะเออแล้วมัน
4: ใช่ครับ
0: เป็นภาพที่เราเห็นแบบว่าชัดเจนที่สุดในชีวิตเนาะที่มันแปลกที่สุด
4: ใช่เคยเห็นเพราะว่าผมก่อนอยู่ห้องผ่าตัดผมเคยเห็นแต่ผมอยู่ไอ้ข้างนอกนี่เราไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเห็นละ
0: โอเค
4: ส่วนมากก็จะเป็นแบบ
0: เป็นเสียง
4: แมงสาบบ้างเนื้อละมั่ง
0: มีแมงสาบบ้างโขนเสียกลิ่นบ้างนี่เนาะหลายหลายอย่างแต่ว่าเนี่ยเอาวันนี้
4: ขอ
0: เก็บตะวันเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเน
4: า
0: ะ
4: ตะวันเวอร์ชันใหม่ครับ
0: ทามินเหรอฮะเพลงทามิน
4: ใช่ครับใช่คร
0: ับ รอเดี๋ยวเสิร์ชหาคนนะนะครับ
4: ครับ2029เอ้ย2026
0: ได้เดี๋ยวเวอร์ชันนี้เดี๋ยวหาให้ฟังนะครับ
4: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากพี่วุฒิสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับพี่วุฒิกำลังเล่าเรื่องผีคือพี่วุฒิฟังฮะเขา ตอนนั้นเขาทำงานห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางแล้วมีเคสฉุกเฉินมีแบบคนแบบกำลังผ่าตัดอยู่ในช่วงที่เขากำลังเป็นผู้ช่วยผ่าตัดอยู่นะฮะไอ้ฝาเจลฝาแอลกอฮอล์ที่มันกำลังวางอยู่นะมันอยู่ดีมันก็ลอยขึ้นต่อหน้าหมอทุกคนนั้นลอยขึ้นเหมือนมีคนจับลอยขึ้นมาฮะแล้วก็มันก็วางลงโบ๊ะทุกคนก็มองหน้ากันทุกคนเห็นเหมือนกันไหมก็เลยตกใจอันนี้เป็นเรื่องที่พี่อุดีเขาบอกว่าจำที่สุดในชีวิตเลยในสมัยที่อยู่ห้องผ่าตัดแล้วก็หลังจากนั้นประมาณตีห้าคนไข้ที่ผ่าตัดก็เสียชีวิตในเตียงนั้นเลยนะฮะเรื่องนี้อัศจรรย์นะถ้าคนไม่เคยเจอนี่คุณฟังจะแบบไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะเออนะพี่โอนะหลอนเลยนะฮะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่วิน
0: ทักทายพิเศษร่อนขอรับ
5: วันนี้บอลมาเร็วนะครับวันนี้พี่วินต้องภาคหมดเลยนะคือวินเอฟเป็นก็ก้าวก็ภาคหมดแล้วทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ทั้ง YouTube เลยคนมาแบบโหกระหน่ำเลยนะ
0: โอ้จริงดิ
5: 5,000 คน
0: มาโถๆอ๋อ
5: เดี๋ยวพอ5ทุ่มแล้วพี่วินก็ต้องมีแบบว่าติดตามสกอร์ตามผลให้ต่อเนื่อง
0: ได
5: ้นะขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
5: พี่วินเมื่อกี้ผมได้ยินคุณป้าคนเมื่อกี้นะคุณป้าบีบีอ่ะ
0: ทำไม
5: คุณป้าบีบีมาขอเพลงอะไรนะคุณป้าบีบีขอเพลงหมดอารมณ์หรือหมดเพลงไร้อารมณ์
0: หมดอารมณ์ไม่ต้องการถ้าเธอใหม่ๆก็รักเป็นใหม่ๆก็รักละเออ
5: ก็คือมันหมดอารมณ์ใช่ไหมมันแบบไร้อารมณ์แล้วคุณป้าเขาอายุเยอะแล้วนะเราก็ต้องเข้าใจแกนะ
0: ไปแซวเขา
5: ไม่แต่แล้วก็เปลี่ยนเพลงไม่อยากจะเปลี่ยนคุณป้าก็เปลี่ยนเป็นเพลงอะไรนะ
0: ใหม่ๆก็รักเออง
5: ั้นผมขอเพลงคุณป้าไร้อารมณ์คุณป้าหมดอารมณ์ให้แกอีกเพลงนึงคร
0: ับ หมดอารมณ์ต่อเลยเน
5: า
0: ะใช่ไหม
5: ได้แล้วต่อด้วยเพลงหมดอารมณ์ให้คุณป้าเขาเมื่อกี้ลูกหมูหันเป็นผู้ชายที่โทรมา
0: ได้ยินไหมไอโดฟิน
5: นั่นลูกหมูหันเขาขอเพลงผู้ชายใช่ป่ะ
0: เพลงผู้หญิงสีดาครับได้ยินไหมฮะไอโดฟิน
5: ตอนนั้นเนี่ยในก็ต่อกันเนี่ยกันได้หมดเลยทั้งคุณป้าดีๆแล้วก็หมูหันแล้วก็ของผมที่เสกร่อนนะเนาะ
0: ได้เลยขอรับแหมอ
5: ย่าลืมภาคบอลด้วยนะ
0: ได้เดี๋ยวหาวิธีภาคให้ครับภาคไทยนะฮะพันธมิตรนะฮะ
5: ภาคไทยนะครับมาชูสายจุดจมโยชี้ยอง
0: แม
5: วนะ
0: ไม่ได้โอเค
5: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอร
0: ับ ขอบคุณมากขอรับแหมวันนี้สายเข้ามาเพียบเลยเข้ารายการมานะฮะพี่จุ้ยสมนึกบอกว่าขอเพลงของเอสันติภาพด้วยนะครับพี่ใหม่บอกว่าดีจิวินครับเพลงเมื่อคืนยังไม่ได้ฟังเลยว่าไปเรื่อยพี่ใหม่ขอเพลงอะไรมาเปิดไปแล้วอ๋อสาวจันกังกบอันนี้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเปิดให้สวัสดีพี่ต้านะครับกำลังนั่งดื่มแสงโสมนี่ครับรอดูบอลครับดีเจคืนนี้เดี๋ยวท่าทุ่มบอลจะมาแล้วเดี๋ยวฟัง BP Radio ไปด้วยแล้วก็ดูบอลไปด้วยเนาะสวัสดีพี่สุเมธนะครับขอเพลงรักยิ้มของไอ้น้ำด้วยครับและพี่เอ็มอันวาสีสวัสดีด้วยแล้วกันนะฮะพี่เอ็มมาแล้วนะฮะพี่เอ็มฮะเล่าเรื่องผีพี่เอ็มมาเลยสวัสดีทักทายนะฮะมางั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงเซตแรกกันก่อนที่หยิบให้ฟังในคืนนี้สวัสดีบิ๊กด้วยนะฮะสหกัจจาไฮบิ๊กนะครับมาครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงขอเริ่มที่ปากดีก่อนไหมปากดีเหลือเกินนะเราแค่ทิ้งคนที่ทำร้ายนะมาของพี่ปั๊บโปเตโต้ในครับเดี๋ยวขอเสิร์ฟเพลงแป๊บนึงนะฮะปากดีนะที่ไหนเอ่ยนะดูนะแป๊บนึงนะมาละเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับ YouTube ไปไหนกันหมดเล่าเรื่องผีพากันไปหมดเลยนะเนี่ย4ทุ่มกับอีก19นาทีนะฮะตะกี้เห็นมาร์คคงส่ง S7 มาแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะ

เอาละครับจบไปกับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าปากดีเหลือเกินนะเราแค่ทิ้งคนที่ทำร้ายสวัสดีทางแชทนะครับอุ้ยวันนี้มีคนส่ง SMS มาลืมดูข้อความอ่ะตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสามพี่เอมรันวาสีเมื่อกี้เราคุยเรื่องตายแล้วไปไหนใช่ไหมฮะลืมจะลืมอ่านข้อความที่คุณฟังส่งมาน่ะตายแล้วนะฮะพุทธนะพุทธวจนะฝากให้ดีเจช่วยดึงสติคนฟังที่เชื่อว่าตายแล้วจบหน่อยครับในมหานิทานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบใดที่จิตยังมีตัณหาความอยากนะฮะเป็นเชื้อไฟตายไปจิตก็ต้องวิ่งหาที่เกิดใหม่ตามแรงกรรมทันทีไม่มีคำว่าจบเปล่าประโยชน์คนที่ตายแล้วจบจริงมีแค่พระอรหันต์ที่ดับตัณหาได้สนิทเท่านั้นครับฝากดีเจแชร์แก่นพูดข้อนี้ทีนะครับนะฮะพอดีเมื่อกี้ช่วงกลางวันดีเจจัดรายการมีแฟนรายการคนหนึ่งพี่สวัสดนะฮะบอกว่าไม่เชื่อครับดีเจไม่เชื่อเรื่องผีเลยเชื่อว่าถ้าจบแล้วคือจบร่างกายดับศูนย์นะไฟไหม้เลยคือตายไม่มีการสืบสานต่อใดๆคือก็รอชีวิตใหม่เกิดมาแค่นั้นเองแล้วก็ตายแล้วก็จบตายแล้วก็จบนะฮะก็เลยมีเอสเบสส่งมาอ่านกลางวันไม่ทันอ่านคืนแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่านอีกรอบนึงลืมอ่านอ่ะข้อความมากันเยอะกลางวันอ่ะอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวนะฮะพี่ออฟทล2เมื่อกี้โทรศัพท์มาหลังไมค์ว่าขอเพลงของอูโฟสักเพลงกันละกันให้ดีเจเลือกให้นะครับฝากให้กับพี่ศักดิ์ทล2ด้วยดีเจค้นให้กันละกันเนาะสักเพลงนะส่วนมาคุงบอกว่าพี่วินครับวันนี้ขอเพลงด้วยคำตอบหัวใจแล้วก็เพลงให้รักมันโตในใจส่งลิงก์มาให้เรียบร้อยแล้วเป็นเวอร์ชัน AI นะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะนะครับมาวันนี้วันพระนะครับคติธรรมเตือนใจเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากอย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์นะฮะและจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากอย่าพากันทำให้พากันละบาปละบาปละบำเพ็ญบุญนะครับอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าๆที่ได้มีวาสนาเกิดเป็นมนุษย์ในวันนี้นะหลวงปู่เสานะครับกันตาซิโลนะฮะสาธุแล้วกันวันนี้วันพระเนาะนะฮะพรุ่งนี้วันนี้ออกจากห้องเพิ่งออกจากห้องพระมานะฮะคนที่คิดว่าตายแล้วจบนะคือมืดมิดมามืดมิดนะฮะมืดมิดมามืดไปเป็นบัวใต้ตมครับดีเจอุ๊ยสาธุเลยนะฮะนะครับก็เป็นข้อคิดดีๆเนาะพี่โอว่าสาธุครับดีเจสาธุกับสาธุนะฮะมาฟังเพลงนี้ดีกว่าใหม่ๆก็รักนะพี่โอว่าอย่าลืมภาคบอลด้วยนะรอสักครู่นะครับพี่สมเมธมาแล้วเอามาฟังอ๋องพริกไทยดีกว่านะใหม่ๆก็รักนะฮะเดี๋ยวมีหมดอารมณ์มีได้ยินไหมนะที่ขอมาเดี๋ยวเราจะทยอยไล่ไปตามคิวที่คุณผู้ฟังส่งมาในคืนนี้นะครับเรียกสิที่

0: อกว่าใหม่ๆก็รักนะเอ๊ะฟังดีแล้วนึกถึงคลิปที่กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลเลยได้เห็นคลิปที่มีการแชร์ในออนไลน์วันนี้ไหมฮะที่ดังมากตอนนี้ใช่ไหมฮะเห็นไหมที่เขามีชาการแชร์กันอะที่มีกรณีผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอสามีตัวเองผัวตัวเองกับผู้หญิงอีกคนนึงฮะที่นอนสีชมพูฮะดีใจกับว่าเขาแชร์อะไรกันเต็มโซเชียลเลยทีเดียวนะฮะเป็นไวรัลเลยทีเดียวเพียงข้ามคืนนะฮะตายนะฮะเห็นแล้วเนาะที่เขามีการแชร์กันนะแบบนี้ก็มีด้วยนะเดี๋ยวเราติดตามข่าวคนนี้ก็ชอบเผือกเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาเหลือเกินใหม่ๆก็รักใหม่ๆก็ดีคนเรานี่เขาเรียกว่าหลงแค่รูปกายใช่ไหมออยต้องถามออยลี่เนี่ยวันนี้พี่เอ็มขอเพลงแนวสไตล์ธรรมะกับรายการดีเจอย่าไปสนใจเลยคลิปวิดีโอเหล่านั้นเป็นแค่โลภะโมหะโทสะนะฮะยังไงออยบอกว่าดูอยู่ช่อง8เมื่อกี้ดูอยู่ใช่ไหมจะบ้าตายเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นของนะฮะคือมีการแชร์ข่าวออกมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเมียหลวงเห็นคลิปแล้วเนาะคุณบ้างเนาะนางไปเจอผัวตัวเองนอนกับอยู่กับผู้หญิงคนใหม่คืออยู่ที่นอนเดียวกันนะฮะแต่แก้ผ้าหมดเลยนะฮะนางก็ด่านะสาสาดเสียเทเสียอะไรก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลก็เลยมีการแชร์เรื่องนี้ออกมาในโซเชียลกันแล้วคนในโซเชียลก็เอามาเป็นไวรัลกันคือเอาภาพมาตัดต่อ AI ฮะเป็นภาพเป็นนั่งในที่นอนสีชมพูน่ะเออนะฮะสรุปแล้วตอนนี้คือยังไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะมีสายเข้ามาทายสายนี้ก่อนมามีสายเข้ามาพอดีเลยนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับโจ้จาละเม
1: อครับเลยนะครับผม
0: ขอเพลงอะไรฮะ
1: อย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกันครับ
0: อย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกันใช่ไหม
1: ครับของขนมจีนครับ
0: ขนมจีนนะฮะได้ให้ใคร
1: เปลี่ยนเพลงนะครับเพลงนั้นแมวนะครับ
0: อะไรนะ
1: เพลงนั้นแมวนะครับ
0: เอาเป็นเพลงนี้แทนแล้วเนาะใช่ไหม
1: ครับผมครับ
0: อย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกันฝากให้ใครไหม
1: ถ้าให้ฟังทุกคนนะครับผม
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับโจใจละเมออยากฟังเพลงนี้เข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ4ทุ่มครึ่งนะครับเนาะเติมเพลงเข้ามากับเพลงพอที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะ0840456862นะครับใครจะฝากโดเนทดิจิวินก็สามารถโดเนทได้ที่บัญชีพร้อมเพย์บริเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงได้ยินไหมนะครับของไดโดฟินที่เมื่อกี้คุณผู้ฟังส่งมาจากหน้าใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวก่อนนะดิจิคอร์สเซิร์ฟอันนี้เป็นเวอร์ชันอะคูสติกใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะเอาต้นฉบับก่อนนะต้นฉบับอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวนะฉบับนะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาก่อนนะเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะฮะพี่เอ็มขอเพลงกราบลมหายใจของป้า

พลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่ขอไปด้วยชื่อเพลงว่าได้ยินใหม่งานจากไดโดฟินด้วยนะครับมาร์คคงมาละมาร์คคงมาเช้านี่ไปไหนมาสวัสดีนะฮะแหมมาช้าเมื่อกี้สายเข้ามาหลายสายเลยเพิ่งว่างลงใช่ไหมสายโทรศัพท์ไปแล้วหลายสายแล้วเมื่อกี้เขาแซวการมาคุงว่าเดี๋ยว5 ทุ่มนี่จะเป็นต้องพากบอลด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวสักครู่หลายคนรอดูบอลตอน5 ทุ่มใช่ไหมฮะมีเพลงเข้ามาหลายเพลงทีเดียวนะครับเพลงนี้ส่งลิงก์ให้เวลาเดิมนั้นจะวินดึกๆนะฮะได้เลยนะครับได้ยินไหมจากไดโนฟินครับขอไว้เมื่อกี้เดี๋ยวมีหมดอารมณ์ด้วยเมื่อกี้พี่เสกอยากฟังบอลจริงๆแล้วขอมาต่อกับสาวคนเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ทักมาใน Facebook ด้วยซิลิโกสาหร่ายชื่อ Facebook ซิลิโกสาหร่ายว่ะตลกมากนะเดี๋ยวเปิดให้นะครับหมดอารมณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอีกนะขอดูก่อนน้ำในตาใช่ไหมอู่โฟสเนาะที่พี่ศักดิ์ฝ่ายกับพี่ศักดิ์ทางหลวง2จะพี่ออฟทล2ด้วยนะฮะอย่าบอกเขาว่าเคยว่าเราเคยคบกันเคยรักกันนะฮะของขนมจีนนี่โจ้เจลเมอร์ฝากมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะสวัสดีพี่สนด้วยพี่สนมาแล้วนะครับนี่พี่เอ็มขอเพลงแนวสไตล์ธรรมะด้วยเพราะวันนี้เป็นวันพระวันนี้วันพระเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันที่ฝากไว้นะมาคุงขอมา2 เพลงเมื่อกี้เพลง AI เนาะให้รักมันโตในใจคำตอบของหัวใจส่งเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะมาหมดอารมณ์มาคนไทยซาวคนลาวยี่ทักทายด้วยนี่ฮะทักทายทั้งมวลทริกด้วยกันแล้วกันนะฮะเสียหายกันด้วยนะมันหมดอารมณ์ฉันไม่ต้องการแล้วเธอ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหมดอารมณ์ครับเป็นจากพริกไทยถูกใจซิลิโกสาลายนะแล้วก็ขอมาจากพี่เสกร่อนด้วยนะจ๊ะนะฮะวันพรุ่งนี้มีข่าวดีนะฮะคุณฟังฮันน้ำมันลดราคานะทราบยังเอ่ยใครจะเติมน้ำมันคืนนี้ชะลอก่อนห้ามจอดนะจ๊ะพรุ่งนี้น้ำมันลงนะครับดีเซลลดดีเซลลด2.56 บาทคุณฟังฮะดีเซลลด2.56 บาทนะฮะเบนซินลด2.51สรุปแล้วคือ2.5 บาทหมดเลยทั้ง2ประเภทนี้นะฮะดีเซลและเบนซินนะฮะลด2.5 บาทเลยนะครับทั่วประเทศไทยแล้วตอนนี้ใครจะเติมพรุ่งนี้เติมโอ้โหพรุ่งนี้สุดยอดเลยนะฮะรีบคาราวานรีบใช้ให้หมดก่อนจะเติมในวันพรุ่งนี้นะครับโปร7 เดือน 7ใช่ไหมเป็นโปร8 เดือน 7เลยทีเดียวนะครับก็เป็นข่าวดีวันนี้ข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวที่มีออกมาก็คือหลงฟุตบอลวันนี้มีการบุกจับนักพากย์บอลชื่อดังนะฮะคาคอนโดนะฮะวิเคราะห์บอลแฝงชุนเล่นการพนันออนไลน์นั่นก็คือวาวจารุวัฒน์นั่นเองนี่ครับจริงๆเขาเป็นอดีตนักพากย์ FM99 ด้วยนะเขาบอกได้รับค่าจ้างเดือนละ50,000ทีเดียวนะฮะตำรวจก็บุกไปถึงที่ห้องพักเลยนะบอกว่ากำลังนอนพักอยู่มีการวิเคราะห์ผลบอลลงโซเชียลแล้วก็แฝงการพนันออนไลน์ด้วยบุกที่คอนโดทีเดียวยึดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆไปนะฮะเรียบร้อยเลยพี่บอกว่าจริงๆอันนี้ดีเจเพื่อนก้าวพูดกันทั้งวันเลยไปตรวจสอบข่าวได้เลยนะเรื่องจริงนะฮะวาว77ดาวใช่ไหมช่องนี้ช่องใน TikTok นะตอนนี้คนทำนะเนาะอะไรที่มันเป็นแบบเถื่อนๆให้คนชอบกันได้ตังค์เยอะไงนะครับมาฟังเพลงเพราะจากอู่โฟสดีกว่าเมื่อกี้พี่ออฟขอไว้ฝากกับพี่ศักดิ์ทอลอด้วยกันนะฮะน้ำตาวาว77นะฮะ

ของนี่เลยนะครับอูโฟดอูโฟดนะครับน้ำในตาไม่ได้ฟังนานเลยสำหรับเพลงเพลงนี้เลยนะฮะน้ำในตามันไหลออกมาเพราะตื่นตันใจพี่อภิสุทธิ์วัลลิเจครับเมื่อกี้ฟังข่าวเรื่องวาวนี่นะที่โดนจับเรื่องวิเคราะห์บอลนี่นะเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเขาเรียกว่ามาทำอาชีพแบบนี้กันเยอะเพราะอะไรครับมันได้ตังค์เยอะนักพักบอลนะครับพี่ยินเหมือนแอร์โฮสเตสไงกว่าจะเรียนจบมากว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสนี่โอ้โหมันเป็นสิ่งที่ยากสุดท้ายสุดแล้วยอมหาสตังค์ง่ายๆเนี่ยโดยการรู้เท่าไม่ถึงการบ้างขนยานะฮะบางคนก็รับอันเนี้ยโปรโมทเว็บการพนันต่างๆในออนไลน์นะฮะซึ่งมีให้เห็นกันมากมายจริงๆในเชียงใหม่หรือว่าในอินฟลูเอนเซอร์โดนหลายคนนะเอ็นฟูโดนเยอะมากหลายคนเลยแต่มีคนหนึ่งที่หายจากวงการไม่รู้ว่าโดนรวบหรือยังวันนี้มีคนตามหาน้องของร่อนเจอยังครับน้องของร่อนครับอยู่ไหนเอ่ยมาหน้าไม้หน่อยแล้วอยู่ไหมเอ่ยอุ๊ยมาแล้วนะฮะตายยากจริงๆพับผ่านะฮะน้องร้อนส่ง SMS มาแล้วครับขอเสียงปรบมือด้วยเลยกันตอนแรกว่าโดนรวบไปแล้วนะฮะพี่มงพี่ใหม่พี่โอ้หลายคนนี่ว่าเอ๊ะตายแล้วโดนรวบไปเหมือนวาวหรือเปล่านะฮะมาแล้วจ้าน้องของร้อนนะฮะสวัสดีค่ะพี่บินขอเพลง2กายหัวใจเดียวของปานธนพรหน่อยได้ไหมคะภาคบอลด้วยนะคะแอบฟังอยู่นะห่างๆแอบฟังอยู่ทางแอปนะคะส่วนตัวชอบโคลัมเบียพิเชอร์สค่ะนะคะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะมาแล้วมาแล้วนะฮะมาแล้วจ้ามาแล้วอย่าลืมภาคบอลด้วยนะฮะเดี๋ยวทีมงานนะครับพี่โอช่วยส่งข้อมูลให้ดีเจด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องบอลนะช่วยกรุณาส่งข้อมูลมาด้วยนะฮะว่าถึงไหนแล้วต่างๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบอลจะเริ่มแล้วนะฮะไอ้ทีมงานช่วยส่งข้อมูลมาด้วยนะครับนะพี่ใหม่มาแล้วพี่ใหม่บอกว่าส่งตอนแรกนึกว่าเข้าใจว่าโดนรวบไปกับวาวแล้วนะฮะพี่ใหม่จะแซวไหมจะแซวเลยไหมถ้าแซวก็ส่งข้อความมาได้นะมาเดี๋ยวจะเก็บตะวันรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงต่อนะที่คุณผู้ฟังส่งไว้เนาะไล่กันไปตามคิวเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในคืนนี้เมื่อกี้ขอเลยนะอย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกันใช่ไหมของขนมจีนใช่ไหมฮะที่โจ้เจริญเมืองอยากฟังนะฮะมาคงไว้ยังอยู่แล้วครับดีเจอยู่สิครับอยู่ครับยังไม่โดนรวบครับยังไม่โดนรวบนะมาขนมจีนขนมชั้นนะฮะสวัสดีน้ำเด็ดอุดมด้วยนะครับ

ื้อเพลงว่าอย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกันครับงานจากขนมจีนนะครับขนมจีนขนมจีบนะจ๊ะที่ฝากมาด้วยกันละกันส่งมาในช่วงนี้กับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ฝากมาเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับตอนนี้นะครับที่สนามฟุตบอลนะครับตอนนี้กำลังมีการเขาเรียกว่ายังไม่เริ่มแข่งขันเนาะเป็นช่วงเริ่มต้นอยู่นะเป็นบรรยากาศในสนามนะให้ฟังเสียงไปด้วยนี่ได้เสียงไหมอันนี้เพลงชาติใช่ไหมกำลังมีการร้องเพลงนะฮะประเทศไทยออกประเทศไทยไม่มีเนาะบรรยากาศอลังการยิ่งใหญ่มากคุณฟังเสียงดิโอ้ยฟังทางหูฟังนี่มันดังอลังการเนาะ

0: ถ้าเราอยู่ในสนามเนี่ยขนน่าจะลุกนะขนลุกแล้วไม่ใช่เลยนะหาห้องน้ำไม่เจอเดี๋ยวคือคนมันเยอะมากเนาะคนมันเยอะมากนะฮะน้ำบอกว่าขอเพลงฝากสายลมก็แล้วกันรอก่อนนะน้ำนะรอก่อนนะจ๊ะวันนี้พี่สดวันนี้เจอครับกำลังจิบเครื่องดื่มเบาๆอยู่ต้อนรับน้องร่อนหนึ่งแก้วแล้วกันเดี๋ยวก่อนจะต้อนรับน้องร่อนขอรับสายนี้ก่อนนะมีสายเข้ามาพอดีนะฮะมีสายเข้ามาพอดีเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีก้องว่าไง
1: คร
0: ับ
1: ขอเพลงหน่อยครับ
0: เพลงอะไรก้องฮะ
1: ขอเพลงก่อนลาครับผม
0: ได้อินดี้เล็กน้อยเนาะก่อนลานะฮะหลับกี่โมงเรื่อย
1: ๆเนี่ยครับเรื่อยๆไปขอน้อง
0: ไปข้างนอกไปหาอะไรดื่ม
1: เมื่อวานอยู่ผมแดงระยองเนี่ย
0: อะไรนะ
1: เปล่าขอเพลงให้น้องมันไปสู่สุคติ
0: ฮะขอเพลงน้องไปสู่สุคติตายละใครใครเสีย
1: เปล่าเมื่อวานน้องมันรถชนไฟฟ้า
0: เลยแล้วไงแล้วเขาเสียแล้วเขาอยู่โรงพยาบาลหรือไง
1: แต่ส่งตัวกลับบ้านกับที่ร้อย
0: เอ็ดอ๋อกลับบ้านแล้วใช่ไหมไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนาะได้ต้องค่อยๆขับขี่นะช่วงนี้เนาะนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับไปแล้วก็ตกใจนะว่าใครตายใครตุยที่ไหนนะฮะไหนพี่สนขอดูค็อกเทลสักแก้วฝากแก้วนี้ให้น้องหงรอดด้วยจ้าแก้วนี้หล่อเนี่ยขอดูสิแก้วนี้แก้วนี้นะฮะมาให้น้องฉลองหงรอดฉลองหน่อยต้อนรับเขาเรียกว่าฟุตบอลนะฮะการกลับมานี่ขย่าสักขนาดนี้นะฮะขย่าวนะขย่าวก้องแกงก้องแกงนะฮะนะฮะอ่ะมามีสายเข้ามาพอดีเลยมีสายเข้ามาพอดีเลยขอรับสายกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะฮะเนาะมาก่อนจะเปิดเพลงต่อไปสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับผม
0: สวัสดีครับผมว่าไงครับ
2: มาแล้วใช่ไหม
0: มาแล้ว
2: โอ้โหอยากจะถามว่าคืนนี้ระหว่างอาเจนกับอียิปต์น้องหงไปทีมไหนจ๊ะ
0: เมื่อกี้ส่งเอสเอ็มเอสมาบอกว่าไม่ใช่สิยังไม่ได้บอก
2: ไม่ได้บอก
0: เออใช่
2: หายไปนานเพราะเจ็บจากโคลัมเบียนิดๆใช่ไหม
0: ใช่เจ็บปวดสายลมเจ็บปวด
2: วันนี้อยากจะขอเพลงนี้ฝากไปให้น้องเขาหน่อยนะ
0: เพลงอะไรฮะ
2: บอกกล้าทัก
0: เพลงใครอ่ะเพลงผู้ใด
2: คนลาวเป็นของจิมมี่อิทธิพลนักร้องลาวครับผม
0: อ๋อเดี๋ยวเปิดให้บอกกล้าทัก
2: ไม่กล้าทักเขาหรอกฝากบอกเขาด้วย
0: ได้เลยจ้าแ
2: ม่โอเคครับผม
0: ขอบคุณพี่ใหม่ตอนนี้ทำงานอยู่หรอหรือไง
2: ทำงานอยู่ครับดูรถอยู
0: ่รถผ่านไปผ่านมานี่ในเมืองอุบลใช่ไหม
2: บอกกล้าทัก
0: เพลงใครอ่ะเพลงผู้ใด
2: คนลาวเป็นของจิมมี่อิทธิพลนักร้องลาวครับผม
0: อ๋อเดี๋ยวเปิดให้บอกกล้าทัก
2: ไม่กล้าทักเขาหรอกฝากบอกเขาด้วย
0: ได้เลยจ้าแม
2: ่โอเคครับผม
0: ขอบคุณพี่ใหม่ตอนนี้ทำงานอยู่หรอหรือไง
2: ทำงานอยู่ครับดูรถอยู
0: ่รถผ่านไปผ่านมานี่ในเมืองอุบลใช่ไหม

0: ครับขอเพลงสองการหัวใจเดียวนะครับนะวันน้องขอร้องเชียร์ใครฮะเชียร์อะไรหยิบเหรอเชียร์อะไรบอกกล่าวก็ได้ละกันในคืนนี้นะครับนะฮะแย่มันวาสีมาแล้วจะมารอฟังเพลงใช่ไหมครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังของวันนี้มีปานสองเพลงพี่มีสองการหัวใจเดียวแล้วก็เป็นเพลงของพี่เอ็มเมื่อกี้ที่เป็นเพลงพระพุทธศาสนาเนาะนะครับนี่นะพี่ตาวดีเจครับซาร่ามาแล้วครับดีเจเดี๋ยวมาลุ้นกันคืนนี้เนาะว่าบอลจะเป็นยังไงบ้างนะนะครับเนาะพี่ดิวว่ารอฟังเพลงอยู่ครับดีเจกำลังใส่หูฟังอยู่นะฮะได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะฮะมีคุณผู้ฟังเข้ามาหลายสายที่ขอออยลี่บอกว่าฝากบอกคนขอเพลงให้หายงอนได้แล้วจ้ะดีเจออยลี่คิดไปเองตลอดคนนี้ดาใครชอบงอนนะฮะออยลี่บอกว่าหยุดงอนได้แล้วจ้ะเอาวันนี้ช่องไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหรอฮะทางช่องไทยรัฐเหรอโอเคนะดูช่องไหนก็ได้สะดวกนะช่องไหนก็ดูได้นะไทยรัฐนี่ก็คนดูเยอะทั่วประเทศเนาะครับทางออนทางดูได้ทางทีวีได้เลยไม่ต้องรอดูทางมือถือก็ได้นะครับเนาะโอเคโอเคนะฮะพี่นิวพี่ใหม่นะฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่าเมื่อกี้น้องนนท์ขอเพลงสองกายหัวใจเดียวใช่ไหมนะฮะอุ้ยมีสายมาอีกแล้วอ่ะขอไม้สายมาอีกสายก็อีกสายมานะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่ชายอยู่ในบ้านเหรออยู่ในห้องเหรออ
1: ยู่ในบ้าน
0: ว่าไงวันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
1: ขอเพลงตั้งใจมารัก
0: ตั้งใจมารัก
1: ตั้งใจมาสุดๆเลย
0: ตั้งใจสุด
1: ๆตั้งใจมาตลอดเลย
0: ขอเสียงใต้หน่อยตั้งใจมารักอ
1: ่
0: ะ
1: อย่างนี้ผมอยู่นี่นี่ผมอยู่นี่ตั้งใจมารัก
0: ตั้งใจมารัก
1: ตั้งใจมารัก
0: ทำไมคนใต้เวลาเรียกพี่ต้องเรียกว่าผีอ่ะเพราะอะไรผีเนี่ย
1: ผีจ๋า
0: เออใช่
1: จ๋า
0: ใช่ใช่
1: ข้าวย่างมันหวานดีนะนี่เจ
0: มันหวานหรอมันเป็นมันหวานเลยใช่ไหม
1: ผมว่าหวานดี
0: แต่ถ้าคนภาคอื่นจะฟังแล้วเอ๊ะแปลกๆนิดนึงเนาะมันเพลงมันจะคำแบบเนาะผีอะ
1: พี่ผีผีปนีผีปนันผีปนูผีทำไรผีกิตติ้งหนองไม
0: ้น่ารักดีน่ารักดี
1: ได้จริงนะ
0: ได้ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ลงน้ำนะครับ
0: ได้เลยจ้าสาวเด็ดอุดม
1: น้ำสาวบุญสาวบุญเด็ดอุดม
0: จ้า
1: ผม
0: โอเคขอบคุณมากพี่ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับผีพี่สนว่าเชียร์ทีมชนะครับดีเจนะฮะมาเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าที่คุณฟังส่งมานะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับกับวันสบายๆเลยนะจ๊ะนะฮะมาเอาของพี่อุดีก่อนพี่ดีรอนานแล้วอยากฟังเพลงเก็บตะวันเนาะเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยนะฮะเป็นเวอร์ชัน AI นะครับเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้านะฮะเก็บเอามาเก็บไว้ในใจนะฮะทำไมดังครั้งเดียวสายหลวมแป๊บนึงนะฮะมิกเซอร์ต้องสั่งขยันดาไว้แล้วเนี่ย

แล้วแหละครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะส่งมาก็เปิดเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้เลยนะเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจหนึ่งเพลงเพราะที่ขอไว้จากพี่วูดี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะตอนนี้ใครดูบอลก็ดูไปด้วยนะดูแล้วออยลี่เห็นคลิปแล้วที่เห็นที่เขาแชร์กันนะครับอ่ะมาท้ายช่วงนี้นะครับพี่โอส่งภาพมาตอนนี้กำลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วที่กำลังถ่ายทอดสดนะเวลานี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมอยู่เดี๋ยวเราจะรายงานบรรยากาศกันไปเรื่อยๆว่าเป็นไงบ้างอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะกับการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลโลกตอนนี้รอบก็เข้าไปลึกเรื่อยๆเลยเนาะนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของปานธนพรดีกว่ามี2เพลงวันนี้ที่คุณฟังฝากมาเนาะมี2กายหัวใจเดียวนะครับแล้วก็ตราบลมหายใจเพลงที่2เนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของธรรมะนิดนึงฟังเพลงไปด้วยนะฮะแล้วก็ดูบอลไปด้วยนะฮะ พี่โอบอกว่าโมโนช่วงนี้นี่มีคนรักเยอะเลยซื้อมาพันกว่าล้านนะครับมีแบ่งให้คนดูฟรีด้วยนะใครๆก็อยากร่วมธุรกิจด้วยพรีเมียร์ลีกสัญญาเช่าอีก5สัญญาอีก5ฤดูกาลอีก5ฤดูกาลเลยนะนะสัญญา5ฤดูกาลติดเลยทีเดียวเจ้าของเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยภูมิใจเลยทีเดียวบริษัทแจ๊สนะฮะมาลุ้นกันพี่อันนี้คือเรียกหาว่าใครที่สมัครแพ็คเกจไปแล้วก็คือคุ้มค่าก็ว่ากันไปเนาะนะมาปานธนพรครับน้องๆอยากฟังเพลง2กายหัวใจเดียวนะฮะเพลงนี้เข้าเพลงมาเหมือนกำลังเข้าโบสถ์นะฮะมันกำลังจะทำพิธีมิสซาในโบสถ์นะฮะ อ่ะโอเคฟังเพลงไปด้วยนะครับติดตามลุ้นฟุตบอลไปด้วยเดี๋ยวจะรายงานให้คุณฟังทราบเป็นช่วงๆกันละกันครับ

ลงต่อไปนี่นะบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะเกี่ยวกับธรรมะพอดีว่าพี่เอ็มก็ขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับพี่ปรมาว่าเพลงเพราะจังเลยฟังทุกคืนเลยครับดีเจวินฟังทุกคืนเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับเนาะนะฮะ say hi กันช่วงนี้กันละกันเดี๋ยวเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าตราบลมหายใจเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระนะครับพี่เอ็มอันวาสีเนี่ยเพิ่งออกมาจากห้องพระก็เลยขอเพลงที่สงบหนึ่งเพลงฟังแล้วอย่าตกใจนะมาฟังแล้วอย่าตกใจแล้วกันเป็นเพลงแนวสไตล์สงบหนึ่งเพลงลองฟังดูครับชื่อเพลงว่าตราบลมหายใจสุดท้ายครับ

0: ป็นไงล่ะซึ้งไหมล่ะซึ้งเศร้าเวลาเพลงนี้ชื่อเพลงว่าตราบลมหายใจนะครับสาธุเลยเดียวคุณฟังฮะสาธุเลยเดียวนะฮะโอ้โหหนึ่งเพลงที่พี่เอ็มขอไว้นะครับพี่เอ็มบอกว่าดีเจครับวันนี้ฝากคำอธิษฐานเรื่องอะไรกันหนึ่งในวันพระในวันนี้นะครับเนาะนะขณะที่จิตกำลังเกิดปิติในบุญที่ตนเองนั้นได้กระทำลงไปนะครับท่านบอกคำอธิษฐานว่าขอข้าพเจ้าอย่าได้ขัดสนในทรัพย์สินและปัญหาไม่ว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่แผ่นดินใดขอให้กายทิพย์กายหยาบในแผ่นดินนั้นเมตตาข้าพเจ้าเปรียบเสมือนลูกหลานญาติพี่น้องนับตั้งแต่ชาตินี้สู่พระนิพพานโอ้โหนะฮะอันนี้เป็นหลวงปู่ชอบฐานสโมใช่ไหมครับอาสาทูนะพี่เอ็มนี่ก็เป็นสายบุญนะฮะวันนี้วันพระเพิ่งออกจากห้องพระมาก็เลยขอเพลงนี้มาจะได้เข้ากับบรรยากาศนะครับนะฮะมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมีสายเข้ามานะพี่อุดีรับสายนี่ก่อนมานะฮะสวัสดีครับดีก่อนแป๊บหนึ่งกดปุ่มฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าดีเจ
0: สวัสดีเจ้าว่าไง
1: ขอเพลงนะเจ้า
0: อะไรจ๊ะ
1: เรียงความถึงแม่เจ้า
0: เรียงความเรื่องแม่เนาะเพลงนี้ก็ซึ้งเนาะเนาะได้
1: ฟังเลย
0: แม่ล่ะแม่ล่ะทำงานอยู่หรอ
1: ฝนตกเจ้าทำงานอยู่เจ้าฝนตกว่า
0: วันนี้ไม่ตกนะวันนี้ไม่ตกจ้า
1: โอ้จริงจริงห้อนขนาดเลยอ่ะ
0: เนาะละมุนเนาะได้เลยเดี๋ยว
1: เองอยู่ไต้หวันเจ้าเองไม่ได้อยู่เกาหลี
0: อ๋ออยู่ไต้หวันกาลืมแหม่มอ
1: เจ้าเองอยู่ไต้หวันเองไม่ได้อยู่เกาหลี
0: จ้าเดี๋ยวจำไว้เพราะมันมีหลายคนไงหลายคนเลยจะจำมาได้มันเยอะนะเออเดี๋ยวไต้หวันเดี๋ยวเกาหลีนะ
1: อยู่ไต้หวันเจ้าไม่ได้อยู่เกาหลี
0: จ้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะครับ
1: เจ้าผมเจ้า
0: เจ้าสวัสดีครับ

สายเข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับมีสายเข้ามาในช่วงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวก่อนดูเยอะกว่านะฮะทักทายเข้ามานะครับพอก่อนนะเดี๋ยวพิวเพลงมันเต็มเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะฮะพี่เอ็มรันมาสีบอกว่าดีเจครับอียิปต์นำเหรอฮะอียิปต์กูหยิบมึงหยิบนะครับโอ้โหตายแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่า นะที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับเพราะยังค้างอีกหลายเพลงที่ส่งไว้แล้วก็ยังไม่ได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเติมในรถด้วยกันที่นี่กับ BP Radio นะฮะอีกน้ำหรอทำไมไวจังล่ะไม่พี่มันเพิ่งเริ่มสตาร์ทอยู่อย่าเพิ่งเรียกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนี่ครับเนาะนะฮะพี่ก้องวันนี้ครับจะหลับแล้วครับดีเจจะหลับแล้วหรอเอาอะไรต่อดีอย่าบอกว่าอ่ะงั้นเอาก่อนลาของก้องมาก้องรอนานแล้วก่อนลามาก่อนลาของวสันเพลงนี้ก็จะหลับเหมือนกันเด้อนะก็จะหลับเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีความหมายที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะครับก่อนลาของวสันเนาะวสันอ่ะมาก่อนลาก็ก่อนลามานะก่อนลาเดี๋ยวนักร้องคืนนี้รอฟังนะครับตอนนี้เดี๋ยวฟุตบอลจะรายงานให้ทราบเดี๋ยวจะขอเคลียร์เพลงแป๊บนึงเดี๋ยวฟุตบอลจะรายงานให้ทราบว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับอียิปต์นำใช่ไหม

0: ือเพลงที่มีชื่อว่าก่อนลานะครับเพลงจากวสันต์นะแต่ยังไม่ลารายการนะ
1: ยังไม่ลารายการนะครับนะ
0: ฟังเพลงกันตรงนี้นะครับตอนนี้ 5:26 นะครับเมื่อกี้พี่เลิฟส่งภาพมาบอกว่าดีเจครับดีเจครับมาดามแป้งโพสต์ข้อความบอกว่าใส่เสื้อจนอาเจนยิงลูกโทษไม่เข้าครับดีเจนี่ครับอาร์เจนตินาไม่เข้าแล้วตอนนี้ก็กำลังพักเบรกใช่ไหมตอนนี้กำลังเบรกอยู่นะฮะตอนนี้ให้ฟังเสียงด้วยนะ
2: 2,500
0: นี่โฆษณาอยู่ใช่ป่ะนะตอนนี้นะครับโปเต้วอยู่กำแพงเพชรแล้วครับดีเจขอบริสแลมจังหวะแก้งง่วงสักเพลงนะฮะจะพากันหลับก่อนใช่ป่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงโจให้ฟังนะครับเนาะลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้ในช่วงเวลาค่ำคืนนะกับดีเจวินที่บีฟีเรดิโอนะฮะกับวันสบายๆนะฮะ
3: ของ เมสซี่ครับจุดโทษในเกมกับออสเตรียมาเหมือนกันนะครับ
0: นี
3: ่ในเกมนัดที่2แต่วันนั้นก็
0: อันนี้เป็นบรรยากาศที่ตอนนี้เขากำลังถ่ายทอดสดอยู่นะฮะ
3: ดูครับโอ้โหจังหวะที่เมสซี่เลือกยิงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นอีกครั้งที่ในเวลาเนี่ยเมสซี่ยิงไม่ได้แล้วครับ
0: เมสซี่ยิงไม่เข้าใช่ไหมฮะแหมเป็นจุดโทษเมสซี่ยิงลูกโทษไม่เข้าครับดีเจทำไงดีทำใจก่อนฮะสิ่งแรกตัวนี
3: ้ไม่ได้ยิงได้นะครับกำลังจะทำลายทุกสถิติอยู่แล้วครับลงเล่นมาก่อนหน้านี้ก็
0: เดี๋ยวฟังเสียงไปด้วยเน
3: า
0: ะ
3: ทุกนัดนะครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบ32ทีม
0: ตอนนี้นาที25นะครับ
3: 7ประตูนะครับดาวซันโว
0: นี่นะ
3: ร่วมอยู่ในตอนนี้นะครับกับเอ็มบัปเป้
0: เดี๋ยวเราจะฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็รายงานบรรยากาศฟุตบอลไปด้วยในค่ำคืนนี้นะครับให้ฟังเสียงด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับบรรยากาศในคืนนี้นะจ๊ะนะครับ
3: อันแลมต้าเนี่ย
0: มาต่อกับเพลงที่ฝากไว้ดีกว่ายังเคลียร์กันอยู่นะฮะจะได้ฟังใหม่นอกเพลงนะดีเจพี่ใหม่ขอเพลงนะเมื่อกี้ก็จิมมี่ใช่ไหมอ๋อจิมมี่เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนนะดีเจเป็นขอเป็นเพลงเดี๋ยวตั้งใจมารักหรอเดี๋ยวนะดีเจตั้งใจมารักเดี๋ยวจะขอดูเพลงแป๊บหนึ่งตั้งใจมารักนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงก่อนตอนนี้ไม่ต้องขอเพลงเพิ่มแล้วนะเพราะคิวเราแน่นเอียดแล้วนะฮะของดินธรรมรินนี่นะใช่ไหมครับมาตั้งใจมารักก่อนมาเดี๋ยวของจิมมี่เพลงลาวเดี๋ยวเปิดให้บอกกล้าทักของจิมมี่เดี๋ยวรอสักครู่ก่อนเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเริ่มเกมแล้วตอนนี้นะครับเริ่มเตะแล้วตอนนี้นะฮะนี
2: ่บอลของยิบยังดูไหลลื่นขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเติมขึ้นมาของคาริคาเฟส
0: ยิบยังคงไหลลื่นเรื่อยๆนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะ

0: นึ่งเพลงที่มีชื่อว่าตั้งใจมารักนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับ
1: หาช่องหารูเอาจนได
0: ้ตอนนี้จะมีอะไรฟรีคลิกเหรอฮะมาเลยฮะอาร์เจนติน่าม
1: ีปาเรเดสนะครับเป็นขวาและซ้ายของเมสซี่ระยะใส่ได้นะครับเมสซี่ลองปัดอ้อมาโอ้โหไม่รู้ว่าทุบทิ้งหรือเปล่าหรือว่าหลุดออกไปนะครับ
0: ไม่เข้านะฮะ
2: แต่ผู้เล่นของอังกฤษเหมือนจะประท้วงเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าม
0: ีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะตอนนี
2: ้10นาทีนะครับฟรีคิกของเมสซี่นะครับโอ้โหเฉียดกำแพงครับ
0: เฉียดเกือบเข้าแล้วเหมือนกันนะฮะ
1: ไป
0: โดนข้างบนนะเสานะฮะ
2: เข้าหาเลยครับ
0: เกือบเข้าเหมือนกันไปโดนเสาพอดี
2: คร
0: ับฮะ
2: เหลี่ยมนี้โดนเสาเหลี่ยมนอกนะครับทยานมาตรงนี
0: ้โดนเสาพอดีนะเสาฝั่งอะไรฝั่งขวาเนา
2: ะ
0: เกือบเข้าเหมือนกัน
2: เป็นตั้งแต่ขึ้นมาครับ
0: ยิงกันต่อนะฮะอันนี้ก็รายงานให้คุณฟังทราบแบบนาทีต่อนาทีเดียวนะฮะ
1: เช็คระยะแบบที
0: ่ยังดำอยู่นะฮะสำหรับอียิปต์นะครับอาร์เจนตินานะฮะฟังกันไปบรรยากาศกันไปเรื่อยๆกันฮะพี่วินพากมันฮะมันไม่ได้สิมันไม่เคยพากบอลนะแต่ถ้าเป็นกรรมการฟุตบอลได้อยู่นะฮะกรรมการบอลได้อยู่นะฮะสัญญาณดีเจวินไวไหมไวนะดึงสัญญาณผ่านดาวเทียมมาโดยตรงนะฮะเนี่ยนะฮะสัญญาณไวนะจ๊ะเอาละครับนะฮะฟังบรรยากาศไปด้วยดูฟุตบอลลุ้นไปด้วยแล้วกันนะตอนนี้ผ่านไปนาทีครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะนาทีที่32แล้วนะฮะทีนี้32แล้วนะระหว่างอาร์เจนตินากับอียิปต์นะครับยังนำอยู่1-0อียิปต์นะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรในค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะเคลียร์เพลงไปเรื่อยๆเนาะนะครับพี่ใหม่บอดี้เจครับรอฟังเพลงลาวตอนนี้โปเต้กำลังพักดื่ม M150 นะฮะนะฮะข้างทางแวะปั๊มแป๊บนึงนะฟังไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างเดินทางนะโปเต้เนาะลงมาชัดคุยกันได้นะฮะซาตานอุบลนะครับดื้ออ่ะมาพี่ใหม่รอนานแล้วยังไม่ได้ฟังเพลงเราจะรายงานบรรยากาศกันไปเรื่อยๆคืนนี้5ทุ่มครึ่งครับคุณฟัง5ทุ่มครึ่งนะฮะ

เป็นเพลงเป็นเพลงอันนี้เป็นเพลงอะไรเป็นเพลงลาวเหรอตายละเพลงลาวได้ยินเสียงข้างเดียวเหรอเสียงออกข้างเดียวเหรอยูทูบอ่ะเดี๋ยวจะขอดูสายลูกน้ำเมื่อกี้สายมันจะหลวมป่ะนะฮะเพลงนี้ใช่ไหมพี่ใหม่โอ้ตายละพี่ใหม่เพลงนะฮะแล้วนะฮะเขาเรียกว่าสุดยอดเลยเป็นเพลงลาวนะฮะชื่อเพลงว่าบอกกล้าทักนะครับบอกกล้าทักเพลงลาวจิมมี่เป็นแบบลาวลาวเลยนะลองฟังดูกันละกันนะฮะ

0: ล้วครับตายแล้วเพลงนะครับเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่แบบอินดี้มากๆเลยนะฮะชื่อเพลงว่าบอกล่าทักนะฮะนี่นะขอดีจะเป็นขอคอมเมนต์นักร้องอะไรปะนะฮะนักร้องหน้าวัยรุ่นมากแต่เสียงเท่ามากเลยนะฮะทำไมเขาทำเสียงเท่าจังเลยล่ะหรือว่าเป็นภาษาลาวหรือเปล่ามีความรู้สึกว่านักร้องลาวนะฮะแล้วก็นักร้องอีสานหลายคนเนี่ยเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยเขาจะทำเสียงให้เท่านะนะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่หน้าวัยรุ่นนะทุกคนนะฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องลาวหรือจะเป็นนักร้องของโอ้โหข้ามไปเลยนะฮะ
1: เคลียร์บอลมาได้ครับ
0: เกือบไม่ใช่เกือบเข้านะข้ามโกไปเลย
1: สาของตัวเองครับตอนนี้ปั่นบานเยอะไปเลย
0: กลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: อีกครั้งนึง
0: ก็เลยว่าเสียงนะเสียงเท่าข้าอาจจะพยายามทำเสียงมันเท่าเลยเนาะทำเสียงมันเท่าเหมือนเสียงของตากล้องเมื่อกี้ที่โทรศัพท์มาหลังไมค์ตากล้องนี่จริงๆมันวัยรุ่นอยู่นะเมื่อกี้ที่โทรศัพท์เข้ามาที่ขอเพลงก่อนลาที่บอกว่าเพื่อนจะกลับอีสานเมื่อกี้นะแต่จริงหน้าวัยรุ่นอยู่นะน่าจะประมาณสัก30ต้นๆอยู่แต่ว่าทำเสียงเท่าเท่านะฮะ
1: ขอโทษนะครับของอาร์เจนตินา
0: ที่
1: จริงไม่เข้า
0: เอาละครับตอนนี้ก็ลุ้นบอลไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ยังคงที่จะแข่งกันต่อไปเรื่อยๆ
2: ทุ่งนักร้องอียิปต
0: ์ลูกทุ่งของอียิปต์ครับ
2: เสริมให้ข้างบนเล่นต่อไม่ถึงโมซาร่านะครับ
0: ปล่อยเขาเล่นไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้นะฮะยังไม่มีอะไรตื่นเต้นตอนนี้นะฮะ
2: เป้าในตอนนี้แหละ
0: แต่ว่ารู้สึกว่าตั้งแต่เข้าสู่ช่วงรอบลึกๆหลักๆมันเริ่มเข้มข้นเรื่อยๆนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยลุ้นกันแบบตัวโก่งเลยนะฮะแต่ต้องยอมรับอียิปต์รอบนี้เนี่ยเหนียวมากๆเลยนะเหนียวจริงๆไม่น่าเชื่อว่าจะเก่งขนาดนี้คือหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าอียิปต์จะเก่งขนาดนี้เนาะหรือเปล่าไม่อยู่ในโผล่เลยนะ
2: ตัดหลังลายมาแลบมาตรงนี้แปะย้อนแล้ว
0: ยิง
2: โ
0: อ้
2: ยไม่เซฟครับคัทแบ็กตรงนี
0: ้เกือบเข้าฟังฮะเซฟ
2: เลยครับเพื่อนเอาไว้ไม่ได
1: ้
2: คร
1: ับโอ้โหไปดูมือแกหน่อยครับแปะอะไรวะ
0: ขอดูภาพช้านิดนึงนะฮะ
1: เหนียวยังก็กาวครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับของอาร์เจนตินาดูคัทแบ็กกลับมาครับเกปิโก้แล้วยิงโฮเรนาโวเลส
0: เป็นจังหวะที่ผู้รักษาประตูนี่คือเหวี่ยงตัวพอดีแล้วก็ล้มพอดีจังหวะเหวี่ยงพอดีถ้ามือสั้นอีกนิดนึงนะคือปัดบอลไม่ได้คือเข้าโกเลยนะฮะ
1: เหนียวและแข็งแรงมากยิงแล้วเนี่ย
0: ปัดไปเลยนะฮะ
1: แล้วมันยังดีพอที่บอลไม่เข้ากรอบด้วยครับปัดที่บอลนี้ก็เตะบอลหัว
0: ยอมรับจริงๆนะฮะนี่คือความตื่นเต้นนะฮะแหมพี่ใหม่นะเนาะ
1: แต่ยังไม่
0: ว่ากันไปแล้วก็จะลุ้นฟุตบอลไปเรื่อยๆเลยกันเนาะนะครับนะเดี๋ยวมีฝากสายลมนะฮะฝากสายลมของแต้ศิลาแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องความเรื่องแม่ที่ขอไว้ด้วยนะครับหมดที่นี้เนาะไม่มีเพออ๋อน้องหงร้อนส่งเอสเอ็มมาลืมอ่านเชียร์โคลัมเบียพิกเจอร์แข่งตีสามครับทักพี่ใหม่ด้วยขอบคุณพี่สนที่ชงเล่าให้ด้วยปลอไปดูบอลช่องไทยรัฐต่อนะฮะ
3: หนึ่งนาที
0: ไปดูบอลช่องไทยรัฐต่อนะฮะดีเจวินก็จะพากไปเรื่อยๆกันนะฮะพากไปเบาๆนะพากแบบเบาๆนะฮะไม่ได้เป็นนักพักบอล นะฮะทำให้เป็นนะครับจะรอเชียร์ตีสามโคลัมเบียพิเจอร์นะฮะจะยอดรอเชียร์อันเดียวเลยทีมเดียวเลย

0: พลงนี้มีชื่อว่าเพลงนี้มีชื่อว่านะครับแต้ศิลานะครับเพลงที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรลืมชื่อไปแล้วนะชื่อว่าอะไรนะฝากสายลมนะฮะขอมาด้วยนะครับฝากสายลมนะจ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไลฟ์สดดับหรอเดี๋ยวนะไม่ดับนะฮะของดีเจดับเองนะฮะเอาละครับคืนนี้ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆกับวันสบายๆนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ฟังดูบอลไปด้วยนะแล้วก็ฟังเพลงด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวดีเจค้างอีกหนึ่งเพลงใช่ไหมวันนี้ใครฝากเสียงร้องมารอฟังใครจะฝากเสียงร้องไหมไปอยู่กันไปเรื่อยๆถึงประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งหรือใกล้ๆตีหนึ่งก็ได้เนาะนะอยู่ด้วยกันไปยาวๆสบายๆนะครับแล้วก็ใครที่ฟังเพลงอยู่บางคนอาจจะขับรถกันอยู่ใช่ไหมครับบางคนอาจจะเดินทางกันอยู่หลายๆเส้นทางวันนี้เจอฝนกันไหมฮะคืนนี้มีไหมเอ่ยเดี๋ยวจะขอดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนตอนนี้มีฟ้ามีฝนหรือเปล่าเอ่ยมีฟ้ามีฝนหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ขอเช็คดูก่อนนะตอนนี้นาที45แล้วนะครับต่อเวลาเหรอฮะมีการต่อเวลาเพิ่มเล็กน้อยนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆกันละกันนะฮะ
1: นี่ขึ้นหม
0: ตอนนี
1: ้
0: ในประเทศไทยนะครับมีฝนอยู่ที่โซนของ
1: เข้าทางของคาริพาเฟ
0: จันทบุรีรู้สึกว่าจะมีฟ้าและฟ้าร้องนะมีจันทบุรีนะครับฟ้าและฟ้าร้องอำเภอแกรงนะครับแล้วก็แหลมสิงห์เขาสมิงนะระยองสัตหีบมีฟ้าและฟ้าร้องชลบุรีมีตกอยู่นะฮะชลบุรีบางแสนมีตกอยู่นะครับ
1: ทับทางเหมือนกัน
0: ทางด้านของอีสานอีสานนี่ไม่มีนะฮะ
1: ไป
0: มีแต่แถว
1: ต่อมาโรดิโก
0: ้ท่าแขกนะครับสกลนครเหรอฮะที่ข้ามฝั่งไปประเทศลาวที่กำลังตกอยู่ทางฝั่งลาวกำลังตกอยู่นะฮะ
1: เติมขึ้นมา
0: ส่วนทางภาคเหนือนี่กระจายไปนิดหน่อยครับแถวพิษณุโลกนะครับ
1: ปาริเดส
0: แล้วก็จังหวัดตากนะครับที่ยังมีตกปรับปลายส่วนทางเชียงใหม่นี่ไม่มีนะฮะภาคเหนือไม่มีภาคใต้มีไหมเอ่ยภาคใต้ก็ไม่มีนะฮะไปมีที่กุลาลัมเปอร์นู่นเลยนะฮะ
1: ปาริเดสบอลลง
0: หาดใหญ่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับฝนฟ้าอากาศนะจ๊ะ
1: ปาริเดสตักมาหลังไล่เมสซี่ไม่ถึงครับโอ้โหก็ยังหม่งแล้วสุดท้ายเข้าดูของทางชูเบีย
2: ร์แต่เกม
0: ยังไม่ได้มีเกือบเข้าแล้วนะฮะ
2: ลึกอยู่เหมือนกันนะครับมันทำให้พื้นที
0: ่แล้วครับฟังเพลงเรื่องลุ้นพลุนไปด้วยนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเรียงความเรื่องแม่
2: ไม่ได้เยอะ
0: เมื่อกี้ขอไว้จากสายโทรศัพท์มาจากต่างประเทศเลยนะฮะพรุ่งนี้กรมอุตุประกาศว่าจะมีฝน34จังหวัดนะครับเจอฝนหนักและอีสาน 160% ของพื้นที่ทีเดียวนะครับพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศครับภาคเหนือ 40% ครับภาคอีสาน 60% ของพื้นที่ภาคกลาง 30% ครับภาคตะวันออก 40% นะครับส่วนภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนี่ 30% ครับกรุงเทพมหานครที่ 30% ของพื้นที่นะครับก็ลุ้นกันกันละกันว่าจะตกมากตกน้อยนะฮะนะ
2: ครับ
0: เอามาเรียงความเรื่องแม่ที่ขอเมื่อสักครู่นี้นะครับ
2: ดูว่าจังหวะขึ้นตรงนี้นะครับไปหนุน
0: เรียงความเรื่องแม่นะครับเนาะ
2: ครับแขนลงหัวไหล่ตรงนั้นนะมีน่าจะมีปัญหาแล้วครับ
0: น่าจะบาดเจ็บนะฮะ
2: มีราบียานะครับ
0: รอบนี้สุดเล่นกันบาดเจ็บเยอะนะเล่นกันแบบว่ารุนแรงอะมันน่าจะเข้ารอบลึกไปเรื่อยๆนะฮะมีการเขาเรียกว่าไงประชิดตัวกันมีการโดนตัวกันรุนแรงทีเดียวนะฮะอีกอย่างหนึ่งน่าจะตัวใหญ่ด้วยนะ

จะเป็นเด็กดีนะจะเป็นเด็กดีเด็กดีที่เสียแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอันหนึ่งเพลงนะครับที่ขอไปด้วยเมื่อกันนะฮะเมื่อกี้เป็นเพลงที่เราไม่ได้ฟังกันนานทีเดียวนะครับนะฮะกล้องส่งภาพมาเลยจากจันทบุรีเหรอครับมีอะไรฮะฝนตกเหรอนี่กล้องส่งภาพมานะครับบรรยากาศฝนตกเปาะแปะเปาะแปะที่จันทบุรีนะครับนะฮะมีฟ้าแลบด้วยนะแป๊บๆอยู่ข้างบนนะฮะก็ช่วงนี้ทางภาคตะวันออกฝนจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับทะเลกล้องส่งภาพมามีฟ้าแลบแป๊บๆนะฮะตอนนี้นะครับฟุตบอลก็จบครึ่งแรกนะครับ45นาทีตอนนี้ก็สร้างความเซอร์ไพรส์นะครับสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับในส่วนของเค้าเรียกว่าอะไรนะในส่วนของการแข่งขันเพราะว่าอียิปต์นะฮะเพียงแค่10กว่านาทีแรกนะครับก็มงนำไปก่อนเลย1-0อาร์เจนตินานะครับสร้างความเซอร์ไพรส์ตอนนี้ก็พักเบรกอยู่นะฮะพักครึ่งแรกอยู่นะฮะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันสำหรับใครที่เป็น FC ฟุตบอลนะฮะจะเข้าเที่ยงคืนแล้วมาคุงจะเข้าเที่ยงคืนแล้วนะครับตอนนี้ค้างเพลงอะไรอยู่ขอดูก่อนนะมีเพลงใครที่ค้างมาอยู่นะฮะนักร้องมีคนส่งไหมคืนนี้ฮะมีไหมมีไหมนะฮะขอดูก่อนแล้วมีนะฮะตอนนี้โปเต้อยู่ไหนแล้วโปเต้ถึงไหนแล้วครับโปเต้โปแต่ไม่ใช่ถึงไหนแล้วนะครับพี่สนครับตอนนี้พี่สนหลับหรือยังฮะเก็บข้าวเก็บของหรือยังเอ่ยฮะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนะจะเป็นสัปดาห์ที่หลายคนคงจะกลับมาทำงานเต็มอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเดือนนี้กรกฎาคมก็31วันรู้สึกว่าช่วงสิ้นเดือนนะครับPM เนาะจะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับนั่นก็คือวันวิสาใช่ไหมหากพูดผิดวันอาสาฬหบูชานะครับก็คือตรงกับช่วงของประมาณสิ้นเดือนพอดีนะครับวันเข้าพรรษานะซึ่งปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่30นะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะฮะวันที่29ก็จะเป็นวันภาษาเหนือเรียกว่าเป็งปุ๊ดนะครับวันอาสาฬหบูชานะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งปีนี้ตรงกับ30สิ้นเดือนพอดีเลยนะครับก็ตรงกับเป็นวันที่สำคัญทางศาสนาเนาะนะพี่เอ็มนะพี่เอ็มมีกิจกรรมอะไรไหมฮะในปีนี้ตั้งใจจะไปอย่างไรมาอย่างไรลดเข้าพรรษาเลยใช่ไหมฮะนะครับปีนี้ใครจะงดเหล้าเข้าพรรษามีไหมฮะทุกๆปีก็จะมีกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษานะนะดีเจวินจอนได้ว่ามีครั้งหนึ่งนะฮะที่สถานีเมื่อก่อนจัดรายการนะฮะมีกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาชวนคนฟังมาเข้าวัดนะไปทำบุญ9วัดกันแล้วก็ไปทำบุญกัน9วัดปรากฏว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ปฏิญาณตนนะฮะว่าข้าพเจ้าจะงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนนะปรากฏว่าคนที่ไปร่วมกิจกรรมโดยวิ่งหนีออกจากวิหารวัดอย่างไวทีเดียวกลัวทำไม่ได้นะแต่ตอนนั้นตอนนี้จะเป็นคนไม่ดื่มนะฮะก็ไม่มีปัญหาแต่คนอื่นที่เขาดื่มเนี่ยเขาวิ่งออกไปเลยไม่ได้นะขอตัวแป๊บนึงนะฮะเราออกจากวิหารไปนะครับก็มีการปฏิญาณตนในช่วงนั้นที่มีการงดเหล้าขับบันไซอย่างน้อยได้สุขภาพที่ดีนะฮะได้สุขภาพดีนะฮะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเนาะนะฮะเอาละครับช่วงนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วนะฮะเจนส่งอะไรมาขอเพลงนี้ทันไหมเดี๋ยวขอดูก่อนแพ้เจนขอเพลงอะไรมา ETC เหรอครับงามแต้มแม่ปิงเหรอจะฟังเพลงนี้เหรอได้เดี๋ยวจะเปิดให้

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าขอแค่ได้ฝันนั่นเองครับที่ขอไว้นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเมื่อช่วงกลางวันเมื่อกี้นะฮะดิจิวินเล่าเรื่องหล่อๆเรื่องนึงไปหลายคนน่าจะได้ฟังได้รับฟังในแอปเนาะซาตานใช่ไหมซาตานได้ฟังปะฟังน้องเมื่อกี้เนาะที่เราคุยเรื่องคุณไสฮะคุณไสของอินโดนีเซียมาคงไม่ได้ฟังเนาะเมื่อช่วงสัปดาห์อันเดียเอาเล่าอีกรอบเนาะเล่ารอบดึกอีกรอบละกันจะได้หล่อนๆนะครับเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีข่าวที่แชร์ในออนไลน์ออกในทีวีกันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ไหนนะภาคใต้ใช่ไหมฮะเขามีอาการเจ็บท้องนะฮะปวดหน่วงท้องแบบโอ้เป็นมาหลายปีมากก็ไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าไปเจอก้อนปริศนานะครับเจอก้อนปริศนานะครับที่อยู่ในข้างในมดลูกอ่ะข้างในอะไรดีช่องคลอดแล้วกันเนาะนะครับก็ปรากฏว่าตกใจสิเกิดอะไรขึ้นนะฮะหมอก็เข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ต้องผ่าตัดด่วนทีเดียวนะครับก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเฮ้ยหรือว่าโดนคุณใสหรือเปล่าแล้วก็เห็นข่าวใช่ไหมที่เขาผ่าออกมาน่ากลัวมากเนาะน่ากลัวมากเลยนะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเอ็กซเรย์แล้วผ่าตัดออกมาแล้วปั๊บเขาไม่ได้ออกมาจากช่องคลอดนะเขาออกมาจากทางหน้าท้องเลยนะฮะคือผ่าท้องออกมาเลยน่ากลัวมากเลยนะฮะแล้วเขาตัดมดลูกทิ้งเลยนะเขาตัดทิ้งเลยนะฮะตัดทิ้งเลยเพราะมันพังมันพินาศหมดแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าตอนที่ไปอยู่ที่อายุ47นะฮะตอนที่ไปอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเคยไปทำคุณไสก็คือหมายถึงว่าหมอผีที่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะเขาเอาเขาเรียกว่าดินนะฮะดินจากป่าช้าว่างฮะโอ้หลอนมากเลยขอซาวหลอนได้ไหมขอซาวหลอนๆหน่อยนะฮะก็ปรากฏว่าเขาเอาดินนะว่างฮะจากป่าช้านะฮะมาใส่ภาชนะห่อหุ้มสักอย่างนะฮะแล้วก็เอาลูกปัดนะฮะเอาลูกปัดนะครับที่ทำพิธีกรรมของเขานะตามอิสลามของเขานะฮะเอามาห่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาใส่ในอะไรสักอย่างคิดว่าน่าจะเป็นถุงหรือสักอย่างนะฮะอาจจะเป็นถุงยางแบบไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็เอายัดเข้าไปข้างในนะฮะเอายัดเข้าไปข้างในช่องคลอดเพื่อทำคุณไสมหาเสน่ห์เอ๊ะมันเหมือนศาสนาพุทธเหมือนกันเนาะเอ๊ะพุทธไม่มีคุณไสนะพี่เอ็มเนาะคุณใส่นี่คืออวิชชาใช่ไหมฮะคุณใส่นี่คืออวิชชานะครับเขาก็ทำลักษณะนี้แล้วก็ทำการยัดเข้าไปข้างในนะข้างในมีลูกปัดเป็นลูกๆนะฮะ10กว่าลูกทีเดียวแล้วก็มีดินจากป่าช้าฮะที่ไปขุดมานะครับแล้วก็เอาน่าจะใส่ภาชนะอะไรสักอย่างแล้วก็ยัดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ทำพิธีตามของเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ใช้ชีวิตปกตินะครับในอินโดนีเซียนะครับแล้วกลับมาอยู่ไทยปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปมีอาการเจ็บท้องเจ็บหน้าท้องคืออาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะว่าไปทำอะไรมาบ้างอาจจะนานหลายปีมาแล้วนะฮะก็ปรากฏว่ารู้สึกปวดหน่วงหน้าท้องแบบผิดปกติเลยนะกุลาชีอะไรต่างๆมีปัญหามากเอ็กซเรย์หมอก็พังงะทีเดียวว่าอะไรอยู่ข้างในภายในก็ไปเจอจริงๆนะเป็นก้อนขนาดใหญ่มากนะฮะขนาดใหญ่นี่คือใหญ่เท่ากับฝ่ามือเราเลยอะใหญ่ขนาดเลยแล้วก็แข็งมากเหมือนกับเป็นหินเลยทีเดียวหลังจากผ่าตัดมาแล้วเขาตัดทิ้งหมดเลยนะฮะพวกอวัยวะหรือว่าจะเป็นหัวมดลูกต่างๆว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วมันเน่ามันพังหมดแล้วนะครับเขาก็ทำการผ่าออกมาปรากฏว่าโอ้โหข้างในนี่แบบกลิ่นแรงมากเลยนะฮะมันเป็นดินเจ็ดป่าช้าดินป่าช้าฮะนะแล้วก็ผ่ามาก็เจอลูกปัดอยู่ข้างในนะครับเป็นความอัศจรรย์มากๆเลยหลายคนถามว่ามันทำได้หรือดีเจมันไม่หลุดออกมาเลยฮะตอนที่เขาใช้ชีวิตปกตินะฮะปกติแล้วในภายในมดลูกนะฮะมันจะมีเขาเรียกว่าเกราะหุ้มอยู่มันเป็นลักษณะของแคลเซียมนะครับเวลามันยัดอะไรเข้าข้างในเนี่ยมันจะสร้างไอ้เกราะตัวเนี้ยกันเอาไว้มันจะสร้างไอ้เกราะตัวนี้หุ้มเอาไว้แล้วพอนานขึ้นนานเข้านะฮะมันจะค่อยๆใหญ่เรื่อยๆเหมือนคนเป็นนิ่วอะฮะอย่างดื้อนี่เคยเป็นนิ่วมาก่อนใช่ไหมฮะนิ่วนี่ไม่ได้เกิดจากน้ำไม่สะอาดนะว่างฮะมันเกิดจากแคลเซียมในร่างกายที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วมันค่อยๆเกาะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนเม็ดเกลือฮะที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอมันก็ไปบังท่อปัสสาวะทำให้ฉี่ไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันของที่เขายัดเข้าไปในช่องคลอดเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ข้างในและไอ้ตัวเม็ดเกลือตัวนี้มันก็ขยายตัวแคลเซียมเนี่ยมันก็

การเกาะตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขยายตัวนะครับก็เป็นก้อนใหญ่มหาศาลมาเริ่มเทิมเลยอยู่ข้างในออกไม่ได้แล้วเกาะติดพังผืดข้างในเขาต้องผ่าตัดออกน่ากลัวมากนะฮะจะไปหาทำไปเรื่อยนะฮะขุนใสมหาเสน่ห์เงี้ยนะฮะดีว่าดีเจวินปิดซาวก่อนไม่ได้ดีต้องเปิดซาวไม่งั้นมันไม่หลอนนะฮะนะครับขุนใสคืออวิชชานี่พี่เอ็มบอกไว้นะฮะเดรัจฉานวิชาครับดีเจพวกของแขกอิสลามแรงทีเดียวครับแล้วก็มีจริงด้วยครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังพวกนี้เป็นมิจฉาสมาธิครับใช้สมาธิเสกนะเสกของในทางที่ผิดในทางที่ไม่ดีบาปกรรมจะตามทันอันเรื่องจริงนะฮะ ทางฝั่งเขมรก็ไม่เหมือนกันนะฮะทางฝั่งเขมรเนี่ยก็มีเหมือนกันก็จะเป็นของแขกของเขมรเนาะของเขมรก็จะออกแนวเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆแบบลมเพลลมพัดนะฮะลมเพลลมพัดคือคนที่มีของในตัวเองนะครับแล้วก็ของมันล้นตัวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องการระบายของระบายสิ่งชั่วร้ายออกนะฮะออกไปกับตัวของตัวเองนะเวลามีใครที่จิตอ่อนจิตตกนะครับอยู่ในช่วงของจิตอ่อนจิตตกเนี่ยของเหล่านี้ก็จะเข้าก็จะมีอาการแปลกๆนะฮะเคยมีหลายๆเรื่องราวที่เล่ามาที่เขมรนะฮะก็มีลักษณะคล้ายๆกันมีบางคนนี่ถึงขั้นล้มป่วยเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อนะฮะแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่นะฮะแล้วคุณล่ะเคยมีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้จริงหรือเปล่านะฮะลองมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะฮะนะ32ธันวาคมนะนะฮะโอเคนะครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อมีเรื่องหลอนไม่ได้เจอคืนนี้สักหลอนไหมตอนนี้ฟุตบอลยังคงอยู่ในช่วงพักเบรกอยู่นะครับยังไม่ได้เริ่มแข่งขันต่อก็คุณฟังไปดูเอาเองต่อกันแล้วกันเนาะมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวหาเรื่องหลอนๆไม่ให้เล่าอีกสักเรื่องไหมเราเปิดเพลงหลอนๆสักเพลงดีกว่านะครับคงจะหนีไม่พ้นเพลงนี้แล้วล่ะนะฮะคงจะหนีไม่พ้นเพลงประจำรายการแล้วล่ะสำหรับเพลงนี้นะครับนะฮะทำไมคนเจอผีถึงต้องเจอที่โรงแรมด้วยเพราะอะไรอยากรู้จังเลย

งเช้าครับเมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตและตอนนี้เพิ่งกลับความจริงไม่อยากกลับยังอยากอยู่ต่อครับแต่ที่ต้องกลับเพราะอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อคืนเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ผับหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรผมโชว์เสร็จที่หนึ่งครึ่งด้วยความเหนื่อยล้าแล้วกลิ่นตัวเหม็นหึ่งรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างชาววัดร้างระงมเลยเสียงตุ๊กแก่น่าจะเก่า10ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลิฟต์แขวนอยู่โอ้โหภาพโบราณมากเลยผมรีบกดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็เปิดทันทีผมรีบกดลิฟต์แล้วกดชั้น7อย่างด่วนจีผมรีบเข้าลิฟต์แสนอับชื้นเต็มที่ถึงชั้น7พอดีก็รีบเข้าห้องทันใดผมถอดเสื้อผ้าและอาบน้ำอย่างไวสะผมและเอาสบู่มาถูตัวขัดขี้ใครอาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่าผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ 3:00 พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตูมตามก็พื้นห้องน้ำมันแห้งสนิทผมตกใจอะไรกันวะหรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบข่มตานอนมีอาการขี้ขลาดเอาผ้าห่มมาคลุมโป่งเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นกลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าซากเก่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มเริ่มเปรี่ยวเริ่มเหงาเปิดไฟค้นหาซากเน่าก็ไม่เจอต้นต่อสอดสายสายตาไปที่ประตูและหน้าต่างก็เห็นหญิงสาวชุดขาวผมยาวลางลางผมอยู่ชั้น7แต่เธอมาลอยผ่านหน้าต่างแล้วภาพเธอก็เลือนลางจางหายไปกับตาผมลุกทันทีด้วยความเร็วสุดเหวี่ยงด้วยความตกใจเกือบหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลย

ำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงครวญครางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่งจ้องผมเป้าตาลึกโตผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักที

0: โอ้โหหลอนเหลือเกินสำหรับเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่า704นะครับคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องหลอนนะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังสักเรื่อง2เรื่องแล้วกันนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะ
1: ครับ
0: มีเรื่องหลอนให้ฟังกันเรื่องฟุตบอลนะฮะตอนนี
2: ้มาตรงนี้ก็ยังไม่ตรงตัวแล้วครับ
0: ตอนนี้นะฟุตบอลเนี่ยยังไม่เข้านะฮะเมื่อกี้เกือบเข้าเหมือนกันผู้รักษาประตูต้องบอกว่าเหนียวมากๆเลยนะฮะเหนียวจริงๆนะครับรักษาไว้ได้นะครับจังหวะบอลวิ่งเข้าไปหาน
2: ะครับวันนี
0: ้หยิบเหนียวมากจริงๆมาต่อกลับมาเรื่องหลอนของเราดีกว่านะครับนะฮะวันนี้มีประสบการณ์ของเพื่อนดีเจครับเป็นเพื่อนพระนะฮะดีเจวินมีเพื่อนเป็นพระเจ้าวาดนะวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนนะครับมีประสบการณ์ที่เขาบอกว่าจำไม่เคยลืมนะตอนสมัยที่ยังเป็นเนนเพื่อนดีเจนี่นะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันขอซาวหน่อยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับซึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเล่นกันมาตั้งแต่เด็กอะฮะพอเขาจบชั้นป.6นะฮะเขาจบก่อนเนาะดีเจวินเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งนะฮะ2 ปีก็เขาไปบวชไปบวชนะครับอยู่อำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเป็นสามเณรตอนนั้นนะครับไปบวชเป็นสามเณรแล้วก็เริ่มเข้าสู่เขาเรียกว่าชีวิตของการเป็นเนนตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะตอนป.6เท่าไหร่อ่ะ12เนาะ12 13ประมาณนี้แล้วก็จากนั้นมาถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่สึกเลยตอนนี้เป็นเจ้าวาดแล้วนะฮะเจ้าวาดแล้วนะฮะดูแลวัดหนึ่งที่จังหวัดลำพูนอยู่นะครับนะฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เจอเรื่องหลอนๆเยอะเหมือนกันมีเรื่องนึงทำไม YouTube หมุนนะเดี๋ยว YouTube มันหมุนนะครับสัญญาณหมุนจ้าเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะครับมาแล้วยังมายัง YouTube มายังเอ่ยเป็นเรื่องราวเดี๋ยวก่อนนะทำไม YouTube มันหมุนเอ่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสมัยตอนที่บวชเนนอยู่นะฮะตอนนั้นมีกิจกรรมใครฟังใน YouTube แล้วมันหมุนนะไปฟังในแอปเอานะฮะฟังในแอปเอานะครับเพราะว่าสัญญาณจะลื่นไหลเนาะนะฮะย้อนกลับไปตอนสมัยที่บวชเนนใหม่ๆนะครับวันนั้นเนี่ยด้วยความเป็นเด็กเอา2เรื่องเนาะเอาเรื่องแรกก่อนนะฮะด้วยความที่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับเขาว่ากันว่าในวัดเนี่ยเปรตเยอะมากเลยนะเปรตเยอะผีเยอะตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเปรตเลยนะครับก็เลยอยากจะลองมองเห็นสักทีเขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยากเห็นเปรตนะให้ลองเอาไม้กวาดไม้สลากไม้กวาดนะฮะที่มันเป็นไม้กวาดยาวๆนะฮะที่เขาจะไม่ใช้ไม้สลากแล้วที่เขากวาดตามลานวัดนะฮะเอาขนมมามัดตอนท้ายเอาขนมมามัดนะตรงปลายมันนะฮะแล้วก็ลองถือนะครับแล้วก็ลากรอบกุฏิหรือว่ารอบเจดีย์อะไรก็ได้นะฮะด้วยความเป็นเด็กเนาะอยากลองอยากรู้นะฮะก็เลยทำตามเพื่อนเป็นช่วงเวลาค่ำๆครับโพลเพล6 โมงเย็นนะฮะก็เลยเอาขนมในวัดนะฮะมามัดติดไว้นะมามัดติดไว้ในส่วนของไม้กวาดนะครับแล้วก็เขาลองทำเองนะเขาเล่นคนเดียวเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าไหนผีเปรตสัมภเวสีอยู่แถวไหนอยากเห็นนะไม้เห็นหน่อยสินะฮะพูดตะโกนไปช่วงนี้แล้วก็เขาก็ถือไอ้ไม้กวาดแล้วก็วิ่งรอบเจดีย์ฮะวิ่งรอบเจดีย์แล้วก็วิ่งรอบวิหารวิ่งสักพักหนึ่งมีความรู้สึกว่าไม้กวาดมันหนักขึ้นนี่เขาเล่าให้ฟังนะฮะเพื่อนพารีเจเล่าให้ฟังรู้สึกไม้กวาดมันหนักขึ้นเอ๊ะเริ่มหนักผิดปกตินะเขาก็เลยชำเลืองไปมองนะฮะนี่เขาเล่าให้ฟังนะเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าเห็นเป็นร่างขาวๆฮะอยู่ข้างหลังกำลังวิ่งไล่ตามกำลังเหมือนกับประมาณว่าจับไอ้ตัวไม้กวาดฮะจากนั้นสติหลุดมากแล้วมันเป็นช่วงค่ำๆประเพณีครับปล่อยไม้กวาดวิ่งนะเข้ากุฏิวัดนะฮะโอ้นะฮะบอกวัดขนลุกขนพองเดียวในช่วงที่จังหวะวิ่งไปนี่ก็ไม่หันมามองนะฮะไม่หันมามองนะครับว่ามีอะไรข้างหลังนะแต่ว่าช่วงจังหวะที่หันไปแลมองข้างหลังนะเห็นมีขาวๆสูงๆนิดนึงนะฮะวิ่งตามเขาว่าอย่างนั้นนะฮะวิ่งตามก็เลยตกใจเลยกลายเป็นแบบโอ้โหควันหายควันเสียกันไปหลายวันทีเดียวอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องแรกที่ได้ความเป็นเด็กนะอยากรู้อยากลองตอนสมัยเป็นสามเณรนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาไปรับกิจนิมนต์นะฮะตอนนั้นยังเป็นเณรอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยวัดเนี่ยรับกิจนิมนต์นะครับไปงานชาปนกิจศพต่างจังหวัดในผู้ฟังภาคเหนือนะฮะเขาจะเป็นลักษณะของกองฟอนคือไม่มีเมนเผาศพที่มันเป็นเมนที่เขาเอาเข้าไปข้างในแล้วเผาแล้วจะมีปล่องไม่มีแบบนั้นตามต่างจังหวัดรอบนอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของกองฟอนเลยก็คือหมายว่ามีแท่นนะฮะมีแท่นแล้วก็เอาหีบไปวางเลยแล้วก็จุดไฟเผาเลยเผาต่อหน้าต่อตาเลยเคยเห็นไหมฮะอาจจะไม่เคยทางภาคกลางอาจจะไม่เห็นเนาะแต่ภาคเหนือมีนะภาคเหนือยังมีอยู่ตามรอบนอกเมืองยังมีอยู่นะครับเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นศพนะฮะเป็นศพผู้หญิงและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเป็นผู้หญิงที่ มีลูกอยู่ในท้องด้วยเขาเรียกว่าตายท้องกลมนะฮะอันนี้เขาเล่าให้ฟังแบบตื่นเต้นมากดีใจจำได้อยู่ตอนที่เขาเล่าให้ฟังนะยังเป็นเนนอยู่เลยตอนนั้นนะเออนะฮะลายฝั่งใต้ถุนบ้านนะแล้วทีนี้เขาบอกว่าก็ไปเนนกัน 3-4-5 คนแล้วก็มีเจ้าวาดวัดอะไรหลายๆคนนะมีพระหลายๆองค์ก็ไปกันก็ไปทำพิธีมีการอะไรต่างๆทำพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นนะครับก็มีสับปะเลอก็ยกนะหีบศพนี่ขึ้นวางบนกองฟอนนะครับแล้วก็น้ำมันราดแล้วก็เริ่มเผาจากนั้นก็มีการสวดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะจังหวะนั้นไม่รู้เป็นอะไรนะครับไอกองฟอนที่ตั้งอยู่นะมันอาจจะหีบวางไม่ดีหรือว่าหีบมันเริ่มไหม้หรือว่ามันเริ่มผุแล้วนะฮะมันโดนไฟไหม้นะฮะมันเป็นช่วงที่หีบนะมันล้มลงฟังฮะล้มลงนะฮะหลายคนถ้าเคยไปดูการเผาศพกองฟอนจะเห็นแปลกๆเยอะนะฮะหีบล้มลงปั้งนะฮะแล้วปรากฏว่าช่วงที่มันล้มลงปั้งนะฮะมันไม่ได้ล้มอย่างเดียวมันเอาศพที่อยู่ข้างในฮะตกมาด้วยคนในงานร้องกรีดลั่นทีเดียวนะฮะร้องกรีดลั่นทีเดียวนะฮะเนนก็ตกใจกันร้องเหมือนกันนะฮะเป็นช่วงที่ศพเนี่ยมันกลิ้งตกลงมานะฮะตกลงมาแล้วก็ตกมาแต่ว่าตกอยู่ในกองไฟอยู่นะฮะไฟยังลุกอยู่นะฮะแต่เห็นเป็นร่างเลยร่างดำเลยนะฮะแล้วก็ไฟก็ไหม้ปุบปุบปุบและจังหวะที่หลายคนตกใจก็คือไอในท้องของผู้หญิงคนนี้นะฮะฟังฮะมันมีน้ำเหลืองอยู่เพราะมันมีเด็กอยู่ในท้องเนาะเขาไม่ผ่าออกนะฮะมันแตกตุบเลยทีเดียวมันแตกแล้วได้ยินเสียงชัดมากตุบเลยนะฮะคนในงานก็ร้องกรี๊ดกันกรี๊ดกันลั่นทีเดียวก็ตกใจกันนะฮะแต่พระก็ยังยืนอยู่นิ่งอยู่เพราะว่าพระก็ต้องคุมสติตัวเองจริงๆหลายคนก็คงจะกลัวแต่ท่านก็คงจะกลัวเหมือนกันตกใจเหมือนกันนะฮะก็เลยกันทำพิธีสวดอะไรกันจนกระทั่งศพมันเริ่มไหม้หมดนะกลิ่นนี่คล้าคลุ้งเลยนะเพราะว่ามันเป็นกองฟอนที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีปล่องเนาะกลิ่นมันก็จะออกมาเต็มทีเดียวนะเพื่อนบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวมากนะฮะและยังมีอีกหลายประสบการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นการไปเข้ากรรมภาคเหนือเขาเรียกว่าเข้ากรรมเข้ากรรมคือไปนอนในป่าช้าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังเอาแค่นี้ก่อนเอาสองเรื่องก่อนการไปนอนในป่าช้าเขาเจออะไรบ้างพระเนี่ยนะฮะเวลาเขาทางภาคกลางมีป่ะพี่โอพี่เอ็มรันวาสีทางภาคกลางทางภาคอีสานมีไหมเข้ากรรมอ่ะทางเหนือก็จะมีเข้ากรรมคือจะเอาพระเอาเนรเนี่ยไปนอนในป่าช้าไปปักเขาเรียกว่าอะไรไปมีที่นอนไปปักกดนี่แหละฮะไปนอนในป่าช้าเหมือนกับรับน้องอะไรเงี้ยเออนะมีเหมือนกันเดี๋ยววันหลังจะเอามาไลฟ์ฟังเป็นประสบการณ์จากเพื่อนดีเจนะเพื่อนพระนะฮะที่ไลฟ์ฟังนะฮะพี่เอ็มบอกว่าที่กำแพงเพชรมีจ่าดีเจนะไปนี่นะเออนะครับทีบอกว่าคนไทยพระวิ่งไม่ได้นะฮะอ่ะก็เป็นเรื่องหลอนๆนะฮะคุณฟังมีเรื่องหลอนๆก็นำมาฝากนำมาไล่ให้เราได้ฟังกันได้กันละกันครับแล้วล่ะก็เป็นประสบการณ์คนหุ่นลุกนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะฮะอยากฟังเพลงหลอนหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาช่วงนักร้องซ่อนแอบกันดีกว่าเรามาช่วงนักร้องซ่อนแอบในช่วงท้ายรายการกันอีกสักครู่หนึ่งนะฮะคุณฟังฮะ

0: โหหลอนมากเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ฟุตบอลนะครับอียิปต์นำแล้วนะฮะ2-0นะครับโอ้โหสุดยอดเลยรอบนี้อียิปต์เหนียวมากๆเลยโอ้โหนะ2-0แล้วนะครับดูครับช้ากันนะจ๊ะ
1: ดูตั้งแต่ตรงนี้ก่อนนะครับ
0: นะครับช้าครับช้า
1: โน้มลงไปผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับก็ดูเหนียบพาย
0: นี่นะฮะ
1: แล้ว2ครับ3ฝากทาร่าตรงนี้ครับโอ้มี VR ครับเดี๋ยวดูรีวิวตรงนี้ก่อนว่าฟาวไม่ฟาว
2: มีเหยียบครับคุณชัย
1: โอ้นี่ครับ
0: โอ้มีเหยียบด้วยคุณฟังฮะ
1: เนี่ยครับเหยียบแบบเต็มตาแบบนี้นี่โอ้สกัดวันที่จะเกิดเลยครับของทางไฮเซวัสซันนะครับแต่ก็ยิงได้อย่างเยี่ยมมากนะครับมาตอฟาซิโก
0: สุดรูปได้ไหมเนี่ยลูกเนี่ยฮะ
1: มาตรงนี้นะครับ
3: ได้ไหม
2: โอ้จริงๆเป็นเพลย์ที่สวยมากเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้ามีตรงนี้ก่อนก็ดูเรียบร้อยครับ
0: 2-0แหละฮะอียิปต
4: ์ After review careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase final decision is goal cancel free kick
2: ครับเรียบร้อยครับ
1: เป็นจังหวะที่มีการคอนแทคกันนะครับแล้วก
0: ็หลายเรื่องราวมากวันนี้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: บอลกลมๆจริงๆเน
2: า
0: ะ
2: เห็นเลยล่ะครับ
0: เจก็ดูจอด้วยนะเขาพยายามดูว่ามันมีจังหวะที่มันเท้าไปสัมผัสโดนบอลหรือเปล่านะฮะเกือบจะได้เกิดแล้วนะฮะสอง
2: ผู้ตัดสินอย่างทางฟองซัวเลเตเซียเนี่ยไม่ได้เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่า VAR มีการทักท้วงมาแล้วพอไปดูก็เปลี่ยนคำตัดสินในขณะที่ฝั่งของอียิปต์อาจจะมองว่ามันเป็นการคอนแทคกันแล้วมันเบาเกินไปอะไร
0: สรุปไม่ได้นะฮะ
1: ไม่เป็นประตู
0: ไม่ได้ประตูกลายเป็น1-0เท่าเดิมนะจ๊ะกลายเป็น1-0เท่าเดิมนะคุณฟังฮะ
1: ไม่ได้นะครับ
0: เพราะว่ากล้องเนี่ยมันถ่ายได้ว่ามันไปโดนสัมผัสโดนนะฮะ
1: อาร์เจนตินายังอยู่ครับ
0: เกือบจะได้เกิดเลยอียิปต์นะเมื่อกี้อุตส่าห์ดีใจ
2: เมสซี่ฟรีคิกเปิดมาเสาแรกสะบัดเอาได้ปุ๊บ
0: เกือบเข้าเหมือนกันนะ
2: เสมอตรงนี้ครับโอ
1: ้โหจะได้ประตูลูกดีของอาร์เจนตินาอียิปต์ดีไม่รู้จะอารมณ์ไหนเหมือนกันนะครับ
0: ไหนรอติดตามต่อไปแล้วกันตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่สำหรับฟุตบอลนะครับที่กำลังเขาเรียกว่ากำลังออนแอร์กันอยู่นอกกำลังถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับเนาะ
2: เปิดเข้ามาบ่งทิ้งแล้ว
0: คุณฟังปรับอารมณ์ทันไหมเนี่ยเดี๋ยวเรื่องผีเรื่องบอลปรับอารมณ์ทันไหมดีเจเริ่มเป็นไบโพล่าแล้วตอนนี้นะฮะ
2: สกัดทิ้งครับ
0: ปล่อยเขาแข่งไปเรื่อยๆเนาะ
2: ทดรับต่อไปอะไร
0: ปล่อยเขาแข่งไปเรื่อยๆกันละกันนะจ๊ะนะฮะสำหรับฟาวเนี่ยไม่ได้นะฮะพี่วันนี้ขอตัวนอนก่อนใช่ไหมงั้นขอดึงเพลงเย็นๆกันละกันนะจ๊ะจะกล่อมให้นอนใครที่จะนอนแล้วนะจ๊ะใครจะนอนก็ไม่ได้นอนลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะครับเที่ยงคืน26 นาทีนะครับเพลงนี้ขอมาจากแจมมี่ใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่น่าจะมีนักร้องภาคเหนือได้เลยสงสัยส่งเพลงนี้สงสัยนักร้องภาคเหนือต้องมาแน่ๆเลยอ่ะ

0: นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันที่จะไม่อยากฟังใช่ไหมชื่อเพลงว่างามแต่แม่ปิงนะฮะงามแต่แต่แม่ปิงนะถ้าเป็นอินทรลำปางก็งามแต่แม่ปิงงามแต่งามแต่แต่นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวนะที่ใช้ที่จะอยู่ถึงกี่โมง
1: บอลก็แข่งไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มี
0: ก็ยังไม่ได้สักทีอาร์เจนตินานะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูบอลกันต่องั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวนะอีเดียเอางี้กว่าขออีก2เพลงของมาร์คคุงแล้วก็เดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยรักร้องซ่อนแอบดีกว่าเนาะอีก2เพลงเมื่อกี้มาร์คคุงขอให้รักมันโตในใจใช่ไหมของณเดชน์คิกิมุยะแต่เป็นเวอร์ชันไลฟ์โคเวอร์ใช่ไหมฮะที่มาร์คส่งไปเมื่อกี้นะครับนะเป็นเวอร์ชัน AI cover นะครับที่ฝากไว้นะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันแล้วกันวันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆนะครับวันนี้วันพระแล้วใช่ไหมฮะวันพระวันเจ้านะฮะเดี๋ยวขอดูเพลงแป๊บนึงนะฮะที่ส่งไว้เมื่อกี้นะฮะจากมาร์คคุงนะฮะเป็นเวอร์ชัน cover นะฮะเดี๋ยวนี้ AI เยอะมากเลยนะฮะเมื่อกี้มาร์คคุงเดี๋ยวจะไปดูเนี่ยตลกมากเลยYouTube ของ RS นะลงเพลง AI ว่ะเพลงเก็บตะวันเมื่อกี้ที่พี่อูดีขอเมื่อกี้เพลงเก็บตะวันเมื่อกี้มาถึงขั้นที่ RS นะฮะในช่อง YouTube เนี่ยเอาเพลง AI มันลงช่องตัวเองแล้วนะฮะตกใจแหมแบบนี้ก็มีด้วยนะครับอ่ะมามาร์คคุงอยากฟังให้รักมันโตในใจใช่ไหมมาขอมาก็เปิดให้ด้วยนะครับ

0: คือเพลงที่มีชื่อว่าให้รักมันโดนมันโตในใจสิให้รักมันโตในใจนะฮะตอนนี้สรุปว่าฟุตบอลเนี่ยนะฮะก็คือ
1: ครึ่งหลังแอสซิสต์ของเขาน
0: าทีที่70นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอียิปต์นำไปแล้วนะครับ2-0อาร์เจนตินาเนี่ยมันจบแล้วครับนายจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมในนาทีที่70แล้วนะ
2: ครบทุกนัด
0: นะครับเนาะก็ต้องบอกว่ารอบนี้ทำสถิตินะฮะถ้าสูตรว่าเขาชนะนี่ก็คือเป็นสถิติใหม่นะอียิปต์นะครับในทวีปแอฟริกาใช่ไหมครับที่ผ่านเข้ารอบไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันอยู่ดีก็มามืดมาเนาะในปีนี้มีอะไรแปลกๆมีอะไรที่แบบคาดไม่ถึงเยอะเหมือนกันใช่ไหมตาทีต้องให้ตาทีวิเคราะห์นะฮะให้ตาทีวิเคราะห์เรื่องบอลหน่อยนะฮะมาคุงอยู่เซเว่นหรอไปเซเว่นอีเลเว่นนะฮะนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวเอางี้ไหมพี่อุดีจะหลับหรือยังเดี๋ยวจะล่ำลาคุณผู้ฟังในแอปพลิเคชันก่อนเนาะให้เฟรมดิจะไปปล่อยเพลงเพราะๆให้ฟังต่อหลังจากนี้ไปนะครับเนาะมาคุยว่ามันจบแล้วครับอดีตแชมป์โลกปี2022นะฮะธรรมดาฮะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักกีฬานักดนตรีมันก็จะมีลูกใหม่ขึ้นลูกใหม่มาเรื่อยๆใช่ไหมครับที่จะขึ้นมาเข้ามาสู่ในวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันจะมีเด็กใหม่เติบโตเรื่อยๆนะครับเนาะเหมือนไทยไงฮะไทยมีไหมเด็กใหม่หรือว่าโดนเขาเรียกว่ากีดกันบางคนนี่โดนกีดกันนะเด็กเส้นก็เหมือนการเมืองก็ยังมีเด็กเส้นเลยตอนนี้นะการเมืองน่าจะบอกให้ฟังเขากำลังเขย่าเก้าอี้อนุทินนะมาคงดูป่ะตอนนี้นะเขากำลังจะเขย่านั้นวันนี้วันเมื่อวานสองสามวันนี้เขามีการปล่อยตัวย่ออักษรนายกคนใหม่ที่มีตัวย่อว่าสคสลาออกมาเพื่อที่จะเหมือนกับเตือนสติอนุทินนะฮะคือในการรวมกันเป็นรัฐบาลในรอบนี้นะครับมันเป็นการรวมของไกลก๊กมากเลยและแต่ละก๊กนี่ก็อยากจะได้ผลงานแล้วก็แต่ละก๊กอยากจะได้รางวัลอยากจะได้เงินอยากจะได้ตำแหน่งนะฮะการที่เนวินชอบเนี่ยเขาเอาลูกหลานเขาเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นใหญ่เป็นโตมาเป็นข้าราชการต่างๆเนี่ยมันทำให้ก๊กอื่นไม่พอใจนะครับแล้วก็นายจะเดินการสอบราชการอีกนะครับที่มีปัญหานะทำให้อนุทินไม่สามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้มันทำให้กลุ่มที่สนับสนุนก็ดีหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในรัฐบาลเดียวกันเริ่มไม่พอใจผลงานของอนุทินแล้วก็เนวินชิดชอบนะฮะก็เลยเริ่มมีการเขย่าเก้าอี้ของอนุทินนะฮะเขย่าแรงๆนะเขย่าว่าจะหลุดเมื่อไหร่นะโดยการปล่อยชื่อว่าเดี๋ยวจะมีนายกคนใหม่นะนะฮะนะคุณมีสอสาราอยู่หลายคนที่เขาตัวย่อนะคุณเศรษฐพุทธเนี่ยอันนี้เศรษฐพุทธเป็นพรรคส้มนะผู้ว่าการแบงค์ชาตินะหรือจะเป็นอะไรนะที่จะลืมชื่ออะไรนะมันมี2-3คนนะครับที่เป็นสอสาราเหมือนกันแม้กระทั่งสุริกัญญายังอยู่ในโผล่เลยนะสอสารามันมีหลายคนไงฮะเขาก็เลยเอาไปเหมือนกับไปล้อไปเล่นกันเหมือนกับเตือนสติอนุทินว่าทุกคนยังรอตำแหน่งอยู่นะทุกคนยังรอตำแหน่งอยู่นะประมาณนี้เหมือนเตือนสติเขาอะประมาณถ้าสมมติว่าไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยเขาก็จะขย่าเก้าอี้ให้หลุดจากนายกเพราะว่าตอนนี้อนุทินมี2คดีอยู่นะก็คือคดีการเลือกตั้งที่มีการใส่บาร์โค้ดลงไปครับมันทำให้การเลือกตั้งอาจจะเป็นโมฆะได้ในอนาคตนะครับตอนนี้กำลังเรื่องกำลังมีการดำเนินการอยู่ที่มีบาร์โค้ดฮะที่ในบัตรเลือกตั้งอะฮะคือในกฎหมายมันทำไม่ได้นะฮะเขาพยายามจะดันเรื่องนี้กับ2ก็คือเรื่องอะไรนะเดี๋ยวจำไม่ได้ละอีกเรื่องนึงคือมี2คดีของอนุทินนะครับที่เขาอาจจะโดนสอยถ้าสมมติมีคนพยายามสอยจริงๆนะคือสอยจากพวกเดียวกันนั่นแหละที่ไม่พอใจซึ่งกันและกันนะประมาณนั้นนะครับตาต้านะไม่เปิดแล้วพี่อูดี้ตาเวอร์2-0แล้วครับดีเจครับ2-0แล้วครับตานะฮะตอนนี้อียิปต์นำนะฮะ2-0อาร์เจนตินานาทีที่73 74แล้วตอนนี้นะครับฟังนิดนึงนะฟังแล้วนะฮะอ๋อสุภจี1คนใช่ฮะสุภจีอ๋อสุภชัยโพสิทธิ์พี่สุภชัยเดี๋ยวจะขอเสิร์ชแป๊บนึงนะฮะสุภชัยอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ
2: เสาไกลหม่งไม่โดนนะครับอาซิโก้หวดเข้าในถึงแล้วดีตรงนี้โอ้โหไม่ตรงเองนะครับ
0: ตอ
2: โตโร่
0: ไม่ใช่สุภชัยใจเด็ดนะสุภชัยไทยใส่ไทยสบุตรใส่ไทยสบุตรหรือเปล่าม
2: อนเทียลเนี่ยครับที่ลงมาแทนนะครับเกิดจากลิเวอร์พูล
0: สุภชัยใจสมุทรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะคนเนี้ยที่เขาว่าเป็นตัวเต็งนะฮะสุภชัยใจสมุทรนะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยมีบทบาทโดดเด่นในการขับเคลื่อนกฎหมายสำคัญเช่นการเสนอร่างกฎหมายนะฮะการเอาผิดผู้สอบราชการรวมถึงการทำงานในคณะกรรมการต่างๆเขาว่าคนเนี้ยอาจจะเขาพยายามจะดันคนนี้นะครับไม่สุภชัยใจสมุทรก็สุภจีไม่สุภจีก็วันนี้สุภจีเริ่มมีข่าวมารอบนึงนะก็เศรษฐพุทธนะมันมี3คนเนี่ยที่เขากำลังหมายตาเล็งเอาไว้ที่เขาจะมาแทนอนุทินนะครับฟังฮะก็มาลุ้นกันแล้วกันฮะว่าจะเป็นอย่างไร
3: เราจะรอให้บอลมันจบหรือมะหลิงไงมันอีกนานไหม
0: มันจะต้องต่อเวลาอีกใช่ไหมฮะมันจะต้องต่อเวลาอีกใช่ไหมนะฮะครับอ่ะตอนนี้เที่ยงคืน40นาทีนะฮะกับ DJ Win ที่ BP Radio กับวันสบายๆคืนนี้งั้นเดี๋ยวเราลุ้นพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนๆเนาะเดี๋ยววันนี้นักร้องมีแค่คนเดียวไม่เป็นไรอยู่ถึงก่อน 1:00 ได้แล้วกันจะจบกี่โมงก็แล้วแต่นะฮะเราอยู่ด้วยกันถึงประมาณ 1:00 เลยกันเนาะนะฮะลากยาวไปอาต้านะเอาเพลงช้าพี่อู๊ดพี่ไม่ฟังเพลงไว

0: ะครับตอนนี้อาร์เจนตินา
1: เต็มเต็มครับ
0: อาร์เจนเนาะขึ้นมาแล้วนะครับเป็น1ต่อ2แล้วนะครับคุณผู้ฟัง
1: อยู่แล้วครับ
0: ทำไมตอนนี้ต้องตื่นเต้นขนาดนี้ด้วยไม่เข้าใจนะ
1: อ
0: าร์ก็ลุ้นไงลุ้นไงฮะไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะแต่ว่าลุ้นไงลุ้นไปด้วยจะได้ตื่นเต้นบอกให้พลาดไม่ใช่หรอตอนนี้นะครับตอนนี้อาร์เจนตินาขึ้นมาแล้วฮะ
1: ไล่ขึ้นมา1ต่อ2ครับเหลือแค่ลูกเดียวจริงๆยังพอมีเวลาเหลือให้กับอาร์เจนตินาครับในการที่จะกลับเข้าสู่เกมเพื่อจะเอาประตูตีเสมอ
0: จะทันตีเสมอไหมอาจจะทันก็ได้นะตอนสุดท้ายก็อาจจะเร่งฝีเท้าฝีมือก็ได้นะเออนะเอาและอียิปต์นะใจ
2: มามามูสครับลงมา
0: เออนะฮะโอ้ลุ้นกันต่อไปแล้วกันแค่ว่าจะเป็นยังจะทุบสถิติใหม่หรือเปล่าอียิปต์จะกลายเป็นประเทศใหม่ที่มีผลงานยังไงดีที่แบบนะก็ได้นะหรือว่าอาจจะไม่ได้ก็ได้อาพี่ตั้มใจสมุทรวันนี้ใจครับถ้าคุณสุประชัยได้เป็นจริงเนี่ยผมคงทำตัวไม่ถูกเลยครับขอเพลงทาสได้ครับพี่เจ ทาสเลยเหรอพี่ได้เดี๋ยวเปิดให้มาทาสก็ทาสนะสุประชัยโพสิตนะครับสุประชัยโพสุขหรือโพสิตแต่ลืมชื่อไปแล้วอาคุณพี่ทวีนะสุประชัยไทยสมุทรแค่มันมีชื่อมันเหมือนกันหลายคนนะเดี๋ยวจะขอดูบ้างนะฮะโพสุนี่คือใครเดี๋ยวขอดูนะสุภชัยโพสุขนะฮะนักการเมืองนะฮะมันมีชื่อเหมือนกันหลายคนมากๆเลยนะครับสุภชัยโพสุสุภชัยใจสมุทรนะฮะครับอ่ะมาลุ้นฟุตบอลไปเรื่อยๆนะฮัลโหลไทยแลนด์ฮัลโหลดีเจวินบีพีโอปอยมาแล้วฮายโอปอยโอปอยจะจบรายการแล้วเนี่ยมาสักดึกทีเดียวนะฮะอยากฟังเพลงทาสโอเคโอปอยเด็กเน็กซองนะครับเน็กซองฟอร์ยูพอดีเลย Rock Music นะโอปอย Light Rock Music Very Very นะฮะมาเลยครับเพลงนี้เอาทาสเลยนะฮะทาสก็ทาสนะ
3: โอ้โหต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในอารมณ์ที่สองอย่างเหมือนกันนะครับ
0: นี่กำลังตื่นเต้นกันอยู่บนเวทีบนในสนามนะฮะ
2: เมสซี่เปิดเข้ามายังปัดทิ้งโอ้เราหวดออกมา
0: เมสซี่เนี่ยมันจบแล้วครับนายจบไม่จบไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เป็นเพลงทาสดีกว่าครับที่ขอไว้นะฮะทาสครับทาสอยู่ไหนครับทาสเดี๋ยวเสิร์ชแป๊บนึงนะครับ การเมืองไทยในพรรคสีน้ำเงินนะฮะคุณฟังนะฮะการขย่มเก้าอี้อนุทินนะครับเพื่อต้องการใช้อนุทินนั้นหลุดจากนายกรัฐมนตรีนะฮะของคนกันเองของคนในพรรคหรือของคนในนั้นแหละนะฮะ
4: เธอเคยรักฉันหรือเปล่าบางคราวเธอดูช่างโหดร้าย
1: ตามที่ใจต้องการนะครับโรโรมันเนี่ย

0: โอ้โหเป็นท่าทีเดียวนะฮะท่าเนี่ยล็อกมากเลยนะฮะส่วนเมื่อกี้เป็นลูกยิงของแมสซี่ใช่ไหมฮะแมสซี่นะครับซึ่งตอนแรกบอกว่ามันจบแล้วครับนายใช่ไหมไม่จบนะฮะ
1: เมื่อกี้มีจังหวะที่กำลังชุลมุนกันกำลังแย่งบอลกันนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับอียิปต์นะฮะมีจังหวะที่แมสซี่กระโดดเข้ามานะครับทุกคนต้องหลบให้แมสซี่เพราะเป็นลูกพี่มาแล้วนะฮะก็เลยซัดเข้าไปพัวเข้าไปนะฮะเข้าไปตรงประตูตรงๆเลยเบี่ยงเล็กน้อยเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยนะฮะเข้าประตูเต็มๆเลยเดียวผู้สาประตูเผลอจังหวะไม่ทันมันไวกันไปอยู่หน้าประตูพอดีไงบ๊อบเข้าไปนะฮะปั้งเข้าไปเข้าไปเลยเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เป็น2ต่อ2นาทีที่85นะฮะตอนนี้เสมอกันยังไงต่อสุดท้ายจะยังไงจะไปจบที่ยังไงต่อเวลาหรือเปล่าอย่างไรนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าพี่บอกเลยจะตีหนึ่งวันนี้ลากยาวแล้วเนี่ยหลายเรื่องเนาะเออพอดีมันมีฟุตบอลมาด้วยก็เลยเปิดให้ฟังกันไปลากยาวกันเลยดาวซันโวแหละฮะแมสซี่8ลูกดาวซันโวนะฮะจากรอบที่แล้วใช่ไหมฮะจากบอลโลกรอบปีเขาแล้วเขาก่อนเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนแรกเมื่อกี้ตอนเริ่มเกมนะเหมือนจะแผ่วแล้วเหมือนจะแบบว่าไม่ได้แล้วแน่ๆเนี่ยปรากฏว่าพอครึ่งหลังปั๊บโอ้โหเร่งมันเป็นแบบนี้หลายคู่นะฮะไม่ใช่เฉพาะคู่นี้นะหลายคู่แล้วคือตอนแรกมันเริ่มต้องเอื่อยๆก่อนแล้วเหมือนกับทุกคน FC จะแบบไม่ไหวแล้วจบแน่นอนจบจือมันจบแน่ๆสักพักเหมือนกับกำลังมันมาเนาะมันฮึกเหิมเหมือนคนจะสู้รบอะฮะเหมือนคัมเบียนจะสู้กับไทยฮะรอบสุดท้ายมันจะฮึกเหิมผิดปกตินะครับรอดูสักครู่หนึ่งว่าจะจบลงอย่างไรนะฮะถ้ามันเลยเวลาก็ไปดูเองก็แล้วกันเนาะเราจะเอาเฉพาะเวลาที่มีอยู่นะฮะงั้นขออีกหนึ่งเพลงดีกว่ามาตอนนี้ในสนามนี่คึกคักมากๆเลยนะฮะในสนามคึกคักมากเลยนะฮะ
2: คนละทีมนะครับจะช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับ
0: ในสนาม FC ทั้ง2ทีมคึกคักมากเลยตอนนี
3: ้เตะเล่นนะ
0: อียิปต์เนี่ยจะจบหรือเปล่านะฮะจะ90นาทีแล้วตอนนี้นะฮะ87แล้วนะฮะโอริจินวินสัญญาณไวนะครับโอริจินรับสัญญาณมันผ่านดาวเทียมมาโดยตรงนะไม่ได้ผ่านออนไลน์นะฮะที่เปิดเสียงนี้ไม่ได้ผ่านออนไลน์นะเป็นเสียงโดยตรงจากผ่านดาวเทียมเลยนะครับมันจะไวกว่าผ่านออนไลน์ออนไลน์มันจะดีเลย์หลายนาทีนะฮะ

0: นะครับถึงเพลงที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะเคยตามหาเมื่อกี้ที่ยูนไม่ได้เปิดหรอเปิดแล้วยังอ๋อยังไม่ได้เปิดหรอย้อนฟังเลยใช่ไหมมาคุงสรุปแล้วยังไม่ได้เปิดใช่ไหมใส่ลืมเขาต่อเวลาอยู่มาคงฟังได้อยู่มาเอ้ายังไงเนี่ยฮะ
1: ไปแล้วครับอาร์เจนตินาแซงได้ครับตัว
0: เอ้าอาร์เจนตินาแซงได้แล้วคุณฟังฮะ
2: ตาม 0-2 ตอนนี้
0: ฟาด
2: ต่อ2แล้วครับอาร์เจนตินาเอนโซ่เฟอร์นันเดสครับมงย้อนโอ้โหช็อตนี้คือไม่ถูกเลยครับแต่มันสุดยอดเหลือเกินครับการโต้กลับแล้วก็การเฉียบคม
0: สุดยอดฮะอาร์เจนตินานำนะฮะ3-2แล้วครับนาทีที่ต่อเวลาเนาะ
2: แล้วก็อียิปต
0: ์ต่อเวลา2นาที
2: เหลือจะเชื่อครับ
0: 7นาทีนะฮะ
2: เหลือจะเชื่อจริงๆครับตาม2ลูกแล้ว10นาทีสุดท้ายครับมาได้ไป
0: ตอนนี้กองเชียร์อียิปต์นี่หน้าเศร้าหน้าหมองทุกคนเลยนะครับในถ่ายทอดสดตอนนี้นะฮะโอ้โห
2: แซงอียิปต์แล้วครับ
0: โอ้โหเรียบร้อยจ้ะ
2: ต่อ2ครับอาร์เจนตินาจะฟ้องว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้ซาร่าเองก็เข้ามาขอคำอธิบายนะ
0: ซาร่าซาโลล่าคุสลาคุณวุฒิบอลลูกกลมๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
2: ยอด
0: อุตส่าห์นำมาตั้งดีนะฮะ
2: ดูตรงนี้ก่อนนะครับ
0: สเป
2: ดออกมาครับ
0: เป็นจังหวะที
2: ่ที่จะฟ้องเอาว่าเขาโดนสะกิดตรงนี้นะครับพอไม่ฟาวล์เนี่ยโดนโต้ทันทีบอลที่ฝังมาที่ลาโตโรมาติเนสครับ
0: เป็นจังหวะที
2: ่2คนละครับ
0: อันนี้ลูกหม่งครับ
2: มาก
0: หม่งนะ
2: เกมรับอย่างยัสเซอร์
0: หม่งพัวเข้าไปนะฮะ
2: โซ่ครับหม่งย้อนไปที่เสาแรกหมดสิทธิ์ได้แต่ใช้สายตาป้องกัน
0: เรียบร้อยครับผู้รักษาประตูก็ได้แต่มองอย่างเดียวจับไม่ทันนะฮะเพราะจังหวะมันสลับกัน
2: เก่งตัวแล้วก็
0: ผู้รักษาประตูอยู่ตรงกลางนะครับแต่ลูกหม่งไปทางฝั่งขวาของประตูนะฮะไม่ทันนะฮะเรียบร้อยครับนะบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจ๊ะ
1: นี่ครับสกัดลงนี่ยังไม่เชื่อลูกว่าลูกนี้จะได้ครับ
0: เออนี่ก็เป็นรายการสดนะฮะณเวลานี้นะฮะให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะนะอาขอหนึ่งเพลงโอปอยฟังเพลงพร้อมกันตรงนี้กับดีเจวินที่ BP Radio ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับกับวันสบายๆนะครับภาคไม่เป็นนะฮะ
1: ครึ่งแรกไปแล้วนะครับ
0: ภาคไม่เป็นนะแต่ว่ารายงานให้ทราบก็พอแล้วก็พอเนาะนะฮะจะตีหนึ่งแล้วคุณผู้ฟังเวลาไวจังเลยนะฮะเดี๋ยวจะฟังนักร้องกันแล้ว yeah. ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับกับวันสบายๆเลยนะจ๊ะนะฮะโอปอย I am watching the World Cup live at BP Radio now report

0: ี้คือเพลงที่ขอไปด้วยกันละกันนะจ๊ะเอาละครับเป็นเวอร์ชันร้องสดนะจ๊ะนะฮะไปหมดแล้วแล้ว YouTube จะฟังน้องร้องอยู่ไหมยังไม่ฟังแล้วจะฟังอยู่ไหมน้องร้องแจมมี่ยังอยู่เปล่าแจมมี่อยู่ไหมครับอยู่ไม่เอ่ยอยู่ไม่เอ่ยถ้ามันอยู่เดี๋ยวจะข้ามไปก่อนแล้วจะจบลงแค่นี้นะครับจะจบลงตีหนึ่งตอนนี้นะฮะตอนนี้นะครับในฟุตบอลตอนนี้กำลังมีปัญหากันมีใบเหลืองเกิดขึ้นนะฮะ
1: เลเตเซียในวัย37ปี
0: มีใบเหลืองเกิดขึ้นตอนนี้นะฮะก็ปล่อยไปน่าจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบเหมือนกันน่าจะจบแล้วมั้งนะฮะนะครับเปิดน้ำร้องไหมครับเปิดหรือไม่เปิดแจมมี่ไปยังถ้าไปจะข้ามไปก่อนเราจะได้เปิดเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะได้ล่ำลารายการตอนนี้ตีหนึ่งละเวลาเวลาให้ยาวทีเดียวพอดีว่ารายงานบรรยากาศให้ฟังด้วยเนาะในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนี้นะครับหลายคนที่ฟังในแอปก็อยู่กันยาวเลยหลายคนทำงานอยู่ที่พี่จุ๋มนี่พี่ตั้มใจสมุทรนี่พี่ดีหลับไปแล้วนะครับพี่ต้าครับต้าอยู่เปล่าต้าก็ดูบอลอยู่นะฮะต้ายังไม่หลับนะฮะพี่ต้าธีรพัฒน์นะฮะพี่สนน่าจะไปละนะเพราะตรงนี้พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าพี่เอ็มรันวสีก็น่าจะไปแล้วเหมือนกันนะฮะนี่ยับเนาะจะมีไปแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวยกรอบไปวันต่อไปก็ได้เนาะยกวันต่อไปก็แล้วกันนะครับในส่วนของรองซอนแอปใจลารายการเลยไหมตีหนึ่งกันแล้วนะฮะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังได้ก็แล้วกันนะครับโอปอยก็ไปแล้วใช่ป่ะนะเดี๋ยวจบรายการเลยก็แล้วกันเนาะนะฮะจะได้ให้คุณผู้ฟังไปดูฟุตบอลต่ออีกช่วงท้ายๆนิดเดียวนะก่อนที่มันจะจบละหรือใครจะไปดูอย่างอื่นก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความเหมาะสมนะฮะขอบคุณ True Dtac ด้วยนะครับเลือกเน็ตบ้านดีๆนะฮะเลือกเน็ตจาก True และ Dtac กันด้วยหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยนะฮะ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะฮะฝากเลยกันสำหรับหลายคนที่อยากจะได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ศูนย์บริการ True Dtac มีเลยกันเพียบทีเดียวนะครับอ้าวทักทายมหาเด้งเอิญจังเหรอฮะทักทายมหาเด้งด้วยกันละกันครับมาสนุกทีเดียวดีเจวินจะลารายการแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนกับดีเจวินที่ BPDO นะฮะประมาณสัก4ทุ่มเนาะเรามาเจอกันนะฮะกับวันสบายๆกับเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟช่วงเวลากลางวันนะครับใครว่างๆก็แวะเข้ามาทักทายได้ดูนาฬิกาด้วยมหาเด้งตีหนึ่งแล้วนะดูนาฬิกาด้วยแหกตาดูเวลาด้วยนะฮะแหกตาดูแลด้วยนะฮะเข้ารายการตั้งแต่4ทุ่มนะจนถึงตีหนึ่งแล้วนะ3ชั่วโมงแล้วนะนั่งพูดจนแบบว่าโอ้ปากเปียกปากแฉะแล้วเนี่ยนะฮะนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยนะฮะขอบคุณที่ฝากเพลงมาอ้าวนี่ไงซาตานนี่คือแจมมี่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจะล่ำลาคุณผู้ฟังในแอปก่อนกันแล้วกันเนาะนะฮะเดี๋ยวฟังนักร้องซ่อนแอบหนึ่งเพลงแล้วกันในช่วงค่ำคืนนี้นะครับงั้นเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังแล้วอยู่ในแอปเลยแล้วกันเนาะไปฟังเพลงเพราะๆต่างๆมากมายนะที่จะพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยกันแล้วกันครับขอบคุณที่ฝากเพลงมาคุณที่เลือกเพลงมานะมาเลยเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อแล้วกันครับขอบคุณที่ฝากเพลงมาแล้วเจอกันใหม่จ้าขอบคุณที่ฝากเพลงมาทุกๆที่ทุกๆสายวันนี้มีหลายเพลงที่อาจจะไม่ได้เปิดให้บางคนนี่เขาเรียกว่าขอเพลงมาไม่ได้เปิดให้เดี๋ยวค่อยมาไขว่กันวันหลังนะครับบ๊ายบายทางแอปเลยกันเนาะทาง FM นะฮะราตรีสวัสดีครับ

คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

BP Radio และ Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงพล็อตได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ไทย Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio